0: 10ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตจานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
7: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชา ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ4เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ BRICS ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0ต่อ3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6ต่อ2และ6ต่อ3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหัวไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราได้ดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:56 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา13:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:22 น.
13: 1 นาทีกับกปท.
1: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดง ให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังมิได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็ว

0: ครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบัญทูลตรัสสั่งให้หาพระโกฏทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกฏสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกฏองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
7: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กันกลางนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธะผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือนี้ก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
6: คร
7: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
6: ี
7: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้น

0: มน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงของในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็บอกตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
1: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
0: เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ
1: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อแดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
0: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกลับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้าเรามีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างครั้งนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยักถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามต่อเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
1: ่
0: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
1: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำได้เห็นต่อเนื่องนะครับหรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำขีดความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11ปูเนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
1: ครับผม
0: จาก11เหลือ6
1: เหลือ6ครับ
0: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี้
1: ครับ
0: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการหรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์เพลย์และเขาสามารถทำได้เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6กลุ่มส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยเติมเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
1: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
0: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
1: ์
0: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราตอนทัพเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกไปตั้งต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
1: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกต ที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
0: ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นแบบนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซนเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
1: ้
0: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือ เรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงขุนพลที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยัน
1: คร
0: ับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาเลสเซอร์เลนของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบ
1: บ
0: กำหนดเป็นTOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับเราได้มีการนำเส้นเลสเซอร์เลนมาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
1: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเพราะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้ท
0: ีชั้นหนึ่งครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
1: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
0: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไรนะครับเรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงนี้เราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงนี้ก็จะมีอาจจะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
1: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
0: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
1: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
6: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได
5: ้ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
7: กับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากคนจากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นอิสระแท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
5: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่10กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียนประชาชนตลอดสองฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตร ยังความปรับปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี
9: ้เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำคูคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
8: สำหรับการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: ภายหลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
13: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับไทยแลนด์เบเนเร่ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
12: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพไทยแลนด์เบเนเร่รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมานชโยรายงาน
14: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสางและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานงานโดยคุณอภันสมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยวัทิรตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับทักทายพวกเราได้นะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแชร์มาบอกพวกเราหน่อยเพราะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาทำงานนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาคือไกลนิดนึงนะครับจากที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านก็จะมีฝนตกเป็นหย่อมๆเพราะบ้านผมเนี่ยอยู่นนทบุรีนะครับผ่านมาสักพักนึงอ่ะตกอีกแล้วสักพักหยุดใจเริ่มดีขึ้นสักพักนึงตกอีกแล้วกว่าจะมาถึงที่ทำงานได้นะครับก็อย่างที่บอกผมก็อยากจะฝากถึงใครหลายคนนะที่ขับรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะครับเสื้อกันฝนต้องมีในช่วงเช้าวันนี้นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมีการออกมาเตือนเหมือนกันน
2: ะครับ
1: ตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึง13กันยายนนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบทำใหประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อช่วงเช้าตีห้านะคะก็ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนนะคะเป็นฉบับที่9แล้วซึ่งตั้งแต่11จนถึง13เนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะภาคที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงนะคะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่นะคะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำขังได้เป็นระยะสั้นๆนะคะส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นค่ะเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะแล้วก็น่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14นะคะยังไงช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะใครที่จะไปไหนมาไหนเดินทางการใช้ชีวิตวางแผนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีฝนตกนะคะอย่างที่บอกคือภาคใต้ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกช่วงนี้ฝนตกเยอะขึ้นนะคะติดตามกันได้จากทั้งเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะwww.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับติดตามกันนะครับวันนี้นะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก 11กันยายน2569มี2จังหวัดด้วยกันคือต้องระวังเลยนะครับเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักอันนี้จะลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังหนักอยู
2: ่
1: นะครับที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดที่ภาคใต้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูล นะครับจังหวัดเหล่านี้วันนี้ได้รับผลกระทบนะครับจากในส่วนของฝนฟ้าคะนองกรมอุตุเตือนแล้วนะครับ9ฉบับแล้ววันนี้ได้รับผลกระทบ11คือเรียกว่าตรงตามพยากรณ
2: ์ถูกต้องแต่เช้าเลยนะ
1: ถูกต้องนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะครับอาจจะมีรถติดอยู่บ้างแต่ว่ายังไงก็ต้องระมัดระวังรีบได้แต่ต้องดูด้วยน
2: ะ
1: เพราะว่าอันตรายนะช่วงถ้าฝนตกแล้วมีการขับรถไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
2: ้
1: นะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางสภานะคะเห็นชอบร่างพรบงบประมาณปี70วาระที่3นะคะก็มีคะแนนเสียงออกมานะคะในช่วงท้ายของการประชุมด้วยคะแนน338ต่อ144เสียงนะคะหลังจากที่มีการพิจารณารายมาตราครบ41มาตราค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง338เสียงนะคะไม่เห็นด้วย144เสียงค่ะแล้วก็งดออกเสียงอีก2เสียงนะคะรวมไปถึงอีก1เสียงเนี่ยไม่ลงคะแนนนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมการเพื่อส่งไปให้ทางคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อค่ะก่อนที่ทางคุณโสพลสารัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเมื่อวานนี้สั่งปิดการประชุมช่วงประมาณ 20:38 นาทีนะคะก็ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะส่งร่างพรบนะคะให้วุฒิสภาซึ่งมีวาระในการพิจารณาในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการประชุมสวนะคะพิจารณากันอีกทีเดี๋ยวรอติดตามนะคะหลังจากที่ทางสสเนี่ยเขามีการพิจารณางบประมาณปี70กันมานะคะแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆทุกวันเพราะว่ามีทั้งสีสันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองหรือว่าฝ่ายค้านที่ออกมานะคะพิจารณากันในเรื่องต่างๆของงบประมาณในปี70นั่นเองก็ทางสำหรับสภาผู้แทนราษฎรลงมติกันไปเรียบร้อยแล้วในวาระที่3วันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางวุฒิสภานะคะที่จะมีการพิจารณากันต่อค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการผ่านฉลุยนะ338เสียงนะครับแล้วก็มีไม่เห็นชอบอยู่ที่144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับเห็นชอบไปแล้วร่างพรบงบประมาณปี70นะครับไปต่อกันที่สถานการณ์บ้านเมืองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็น Talk of the Town เลยก็ว่าได้นะครับในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นกันไปน่าจะทั่วทุกคนที่มีโซเชียลนะครับเราจะได้เห็นข่าวนี้แล้วก็คลิปว่อนด้วย
2: ถูกต้อง
1: นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนั่นก็คือกรณีของการจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้จับแค่คนเดียวนะยังมีสีกาคนสนิทอีก1คนด้วยนะครับเบียดบังเงินวัดกว่า92ล้านบาททางตำรวจสอบสวนกลางครับโดยทางกองบังคับการปราบปรามบกป.นะครับมีการนำกำลังเข้าจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือคนที่ถูกจับเนี่ยก็คือนายอธิโชตครับ
2: อ
1: ายุ66ปีต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสีกานั่นก็คือนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของเจ้าอาวาสวัดดังหลังพบมีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดเป็นของตนเองแล้วก็มีการนำไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นมูลค่าเสียหายกว่า92ล้านบาทนะครับโดยนายอธิโชตถูกจับกุมได้ที่บริเวณวัดในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติและละเว้น โดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินอันนี้เป็นของนายอธิโชติก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดดังนะครับส
2: ่
1: วนอีกหนึ่งคนนะครับนางสาวปุญญวีก็ถูกจับกุมเช่นเดียวกันนะครับข้อหาก็คล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าโดนไป4ข้อหาหนักเลย
2: ค่ะซึ่งความคืบหน้านะคะที่มีการจับกุมเจ้าอาวาสเนี่ยก็อย่างที่พี่นรันเล่าให้ฟังคือนอกจากนายอติโชตแล้วนะคะก็คืออดีตเจ้าอาวาสนะคะที่เมื่อวานเนี่ยก็มีการลาสิขาแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ครับ
2: ก็ตำรวจยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับทางนางสาวปุญญวีนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นสิกาคนสนิทนะคะก็พบพฤติกรรมนะคะของเจ้าว่าที่มีการเบียดบังเงินวัดด้วยแล้วก็นำไปมอบให้กับสีกาคนนี้นี่แหละเพ
1: ื่อ
2: ที
1: ่
2: จะเปลี่ยนแปลงสภาพอำพรางนะคะในชื่อบุคคลอื่นมูลค่ารวมๆกว่า92ล้านบาทนะคะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะจับกุมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตามหมายจับอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะลงข้อหาก็คืออย่างที่พี่นัทบอกของคุณของนายอติโชตเนี่ยม
1: ี
2: ทั้งเบียดบังทรัพย์เป็นพนักงานนะคะละเว้นการประพฤติโดยไม่ชอบโดยทุจริตเป็นพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยไม่ชอบสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนนางสาวปุญญวีเนี่ยถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติไม่ชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยไม่ชอบหรือทุจริตนะคะสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยไม่ชอบและสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะคะก็เป็นข้อหา4ข้อหาที่มีการแจ้งนะคะกับทางนายอติโชตแล้วก็นางสาวปุญญวีนะคะที่เป็นประเด็นร้อนทางโซเชียลเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับผมเห็นไปทางเพจไหนหรือว่าสำนักข่าวไหนก็มีการรายงานเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นวัดที่ดังด้วย
2: ถูกต้องเป็นวัดดังของจังหวัด
1: พระนครศรีอยุธยานะคร
2: ับ
1: และที่สำคัญคือมันมีคลิปฉาวออกมานี่แหละที่ทำให้คนเนี่ยติดตา
2: ม
1: และก็เป็นประเด็นร้อนด้วยเพราะว่า อย่างกรณีของโต๊ะหนึ่งโต๊ะนะที
2: ่อ
1: ยู่ในนั้นคือจะพูดว่าเป็นเรื่องตลกก็ไม่ได้นะแต่บางทีคือเห็นภาพแล้วก็มันค่อนข้างที่จะ
2: มาสร้างความสะเทือนใจให้กับพ
1: ุ
2: ทธศาสนิกชนเนาะที ่เคารพนับถือแล
1: ้
2: วก็ลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าวาดท่านนี้เนี
1: ่
2: ยเยอะมากนะคะม
1: ี
2: หลายท่านที่ไปหาแล้วก็คืออย่างที่ติดตามข่าวนะก็มีหลากหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือเขาบอกว่าพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยคือแทบจะรับไม่ได้เลยอ
1: ่
2: ะกับภาพที่เห็น
1: ภาพเรียกว่าอะไรนะเครื่องรางของขลังที ่ทำไปเนี่ยยังจะมีคุณค่าทางจิตใจของแต่ละคนอีกหรือเปล่าอ
2: ัน
1: นี้ก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีการบูชาเครื่องรางของขลังจากวัดนี้แล้วก็ชางเจ้าว่าท่านนี้เนี่ยไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีการเข้าจับกุมแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีการสืบสวนเรื่องราวนะตำรวจก็มีการสอบสวนสืบสวนนะครับกับทางในส่วนของอดีตลูกศิษย์ก็มีการหอบหลักฐานมาด้วยนะครับแล้วก็ทางกองปราบเองก็มีการแจ้งนะสำหรับทิดโชตที่แหละทิดโชตก็คืออดีตพระราชาคณะก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็พบว่าเส้นเงินเนี่ยมีการโยงบุคคลมูลนิธิและก็ในส่วนของสีกาเอด้วยสีกาเอเนี่ยก็คือสีกาคนสนิทที
2: ่
1: เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีความคืบหน้านะครับสำหรับคดีความนะครับเรื่องนี้จากทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการเผยถึงที่มาของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค
2: ์
1: บอกชื่อได้แล้ว
2: ใช่
1: วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับว่าทางตำรวจเองเนี่ยได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนนึงที่ไม่ประสงค์ออกนามมีการประสานข้อมูลมาให้ตำรวจกองปราบเนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงหลักฐานคลิปต่างๆและข้อมูลที่มีการเบียดบังทรัพย์มาให้ทางตำรวจและตำรวจเนี่ยก็มีการนำไปสืบสวนต่อในทางลับนะครับจนได้เข้าไปมีการออกหมายจับแล้วก็มีการนำหมายจับเนี่ยไปจับทางเจ้าว่าท่านนี้เนี่ยในวันนี
2: ้
1: ก
2: ็
1: คือเมื่อวานนี้เอง
2: นะ
1: เบื้องต้นผู้แจ้งให้ข้อมูลหลายประเด็นทั้งในส่วนของพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลและก็ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนะครับโดยเฉพาะเงินที่ควรนำมาเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติโดยที่ว่าเงินเนี่ยไปอยู่อีกบัญชีหนึ่ง ม
2: ี
1: การโอนไปยังเครือข่ายต่าง
2: ๆ
1: นะครับซึ่งทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุว่า ตามหลักการเนี่ยเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดนะครับควรที่จะเข้าสู่บัญชีวัดโดยตรงนะ
2: ใช
1: ่แล้วก็จะต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่จากที่ตรวจสอบคดีเนี่ยก็พบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางทางการเงินโดยบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและต่อมาก็มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินเนี่ยแล้วก็เส้นทางทางการเงินทั้งหมดนะครับยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ายังมีบุคคลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่แต่เบื้องต้นนะครับอาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวทางตำรวจก็ต้องมีการออกหมายจับต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่จะได้รับโทษตรงนี้นะครับส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าวาดกับสีกาคนสนิทนั้นจากการสืบสวนตำรวจเนี่ยเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณ2ปีแล้วนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็ระบุว่าเป็นประเด็นพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ตำรวจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงตำรวจก็จะดูในเรื่องของกฎหมายไปนะครับมุ่งตรวจสอบในเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและเส้นทางทางการเงินเป็นหลักนะครับสำหรับการเข้าจับกุมแล้วก็ตรวจค้นทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจก็เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกุมซึ่งก็ต้องบอกว่าทางอดีตเจ้าอาวาสเองให้ความร่วมมือนะครับในการตรวจค้นเป็นอย่างดีซึ่งก็มีการตรวจค้น5จุดด้วยกัน3จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและก็กรุงเทพมหานครและก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นกุฏิเพิ่มเติมด้วยนะครับยังมีการตรวจยึดเงินสดเอกสารและก็วัตถุต่างๆซึ่งคดีนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการไปอีกน่าจะประมาณ2เดือนเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากที่เคารพศรัทธานะครับตำรวจก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอก่อนที่จะออกหมายจับส่วนพยานหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปเอกสารสลิปทางการเงินตำรวจระบุว่าอยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้วจะนำมาประกอบการพิจารณาตามดำเนินคดีทั้งหมดนะครับสำหรับการพิจารณาคัดค้านการประกันตัวก็ต้องพิจารณาในเรื่องของพฤติการและก็ในส่วนของข้อกฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะมีการที่พฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพดีพยานหลักฐานนะครับทำให้คดีเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปคดีหรือไม
2: ่
1: อันนี้ก็จะต้องมีการดูก่อนว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีคนเคารพเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะต้องดูในเรื่องนี้ยืนยันว่าการดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับตำรวจยังอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการสรุปข้อเท็จจริงซึ่งวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในช่วง 11:00 นเดี๋ยวรอติดตามกันว่าภาพรวมเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ประกันตัวไห
2: ม
1: หรือว่าจะมีใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
2: ้
1: นะครับทางตำรวจยืนยันว่าในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยในเรื่องของการช่อโกงเรียกว่าเป็นการยักยอกนะ
2: ยัก
1: ยอกเงินวัดไปเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับอย่างชัดเจนแต่ในเรื่องของพระธรรมวินัย
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่อง
2: นึงเป็นอีกส่วนนึง
1: นะครับซึ่งก็จะต้องรอทางในส่วนของผู้ที่กำกับดูแลในเรื่องนี้น่าจะเป็นสำนักพุทธ
2: สำนักพุทธกรมการศาสนานะคะในส่วนนั้นที่จะต้องมาดูแลตรงนี้นะ
1: ถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น
2: ใช่
1: นะครับยังไม่จบง่ายๆต้องรอติดตามครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่พอมีคลิปพยานหลักฐานแล้วก็ตำรวจเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวนะคะก็ทางอดีตเจ้าวาดก็มีการสืบนะคะออกมาหลังจากถูกจับกุมพร้อมกับสีกาคนสนิทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือก็ต้องมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสนะคะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งพระเทพวัชระจริยาจารย์นะคะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่21/2569ลงวันที่10กันยายนนะคะแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนะคะก็มีการแต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานหรือเจ้าคุณเบิ้มนะคะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าการ้องก็คือเป็นอีกวัดนึงนั่นแหละที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันแล้วก็ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอสำเภาล่มนะคะ อยู่ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงตามขั้นตอนนะคะเจ้าคณะผู้ปกครองส งฆ์เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีการคัดเลือกนะคะผู้ที่เหมาะสมเสนอไปยังสำนักงานสมเด็จพระสังฆราชเพื่อที่จะเสนอสมเด็จพระสังฆราชพิจารณาในลำดับต่อไปนะคะตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องของศาสนกิจต่างๆนะคะที่จะต้องมีการดำเนินต่อในช่วงระหว่างที่มีการดำเนินคดีตรงนี้นะคะ
1: ครับแต่ก็ต้องรอในเรื่องของโทษทางพระธรรมวินัยด้วยนะในส่วนของสำนักพุทธในทางกรมการศาสนาต้องมาขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าผมติดตามข่าวอยู่แต่ว่าในส่วนของหน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
2: คิดว่าน่าจะรอแถลงจากทางตำรวจก่อนเรื่องของพยานหลักฐาน
1: วันนี้นะ 11:00 นนะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับน่าจะมีการเล่นข่าวทุกแพลตฟอร์มแหละ
2: ติดตามกัน
1: ทุกสำนักเลยล่ะ
2: ช่วงวัน2วันนี้แหละเนาะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นในส่วนของการที่ทางอดีตเจ้าอาวาสทิชโชตนี่แหละหลายคนเคารพนับถือแต่ทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องไม่สมควรด้วยยิ่งมีการเสพเมถุนด้วยนะครับก็ทำให้หลายๆคนมองว่าภาพลักษณ์ของวงการสงฆ์เนี่ยอาจจะดูไม่ดีหรือเปล่า
2: ถูกต้อง
1: นะครับอาจจะทำให้วงการสงฆ์เนี่ยดูหลายๆคนเสื่อมศรัทธาไปมาก
2: ใช่โดยเฉพาะช่วงต้นปีนะถ้าจำกันได้ก็มีข่าวคล้ายๆประมาณนี้เนี่ย ออกมาค่อนข้างเยอะจนกลายเป็นว่าหลายคนนะคนรอบตัวเลยถ้าถามใครเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะไปทำบุญที่วัดแล้วกลัวว่าเงินที่เราไปทำบุญเนี่ยมันจะผิดวัตถุประสงค์แต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะคะ
1: ครับ
2: พระที่ดีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีมากเหมือนกันแต่ว่าพระที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยก็ดูเป็นรายกรณีไปดูเป็นรายเคสไปเหมารวมไม่ได้นะคะ
1: นะครับก็หลายคนก็อย่าเพิ่งไปเหมารวมวงการว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพิจารณาเป็นคลิปเคสไปดีกว่านะครับส่วนใครที่มีคลิปแน่นอนว่ามีการแพร่กระจายไปในโซเชียล
2: มันก็มีทุกมุมเนาะบางมุมก็มองเป็นเรื่องที่เสื่อมศรัทธารู้สึกหดหู่บางมุมก็มองตลกขบขันสนุกสนานกันไป
1: แต่ว่าจริงๆแล้วการที่เรามีคลิปหรือว่าไปเห็นคลิปในแพลตฟอร์มโซเชียลใดๆก็แล้วแต่คุณคลิกแชร์ต่อหรือว่าคุณกดส่งต
2: ่อ
1: ผิดกฎหมายนะครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้คือทางตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนเลยนะครับย้ำนะว่าโพสต์คลิปลามกอนาจารอาจจะเข้าข่ายนำข้อมูลลามกนะครับเข้าสู่ระบบสาธารณะซึ่งก็เป็นการผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นั่นเองมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ในส่วนของผู้ที่แชร์หรือว่ามีการส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับยังอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้โพสต์คนแรกนะครับระวางโทษเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5นะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปหรือว่าใครที่มีคลิปอยู
2: ่
1: อย่าทำนะครับผิดกฎหมายค
2: ุ
1: ณติดคุกได้เลยนะ
2: ใช่
1: นะครับจำคุกสูงสุดคือ5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามือไวนะครับญาติโยมอย่ามือไวนะแม้ว่าจะเป็นหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ขบขันอาจจะเป็นมีมเป็นอะไรไปเนี่ยคือมันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแล้วก็ที่สำคัญมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้อยู
2: ่
1: นะครับก็ระวังเตือนกันไว้นะครับในช่วงนี้หนึ่งเรื่องเราไปอัปเดตกันก่อนน้องปั่นก่อนที่เราจะไปพักกันก็
2: ค
1: ือเมื่อวานนี้ก็มีม็อบเกิดขึ้น
2: ถูกต้องนะคะที่บริเวณหน้าสถานเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะอาคารโอเชียนทาวเวอร์2นะคะที่ถนนสุขุมวิท21ค่ะก็มีการรวมกลุ่มนะคะมวลชนเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยหลังจากที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศมีการนัดหมายรวมตัวกันไปยื่นหนังสือนะคะ ถึงสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะเรื่องการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะก็จะเขามีแคมเปญในการ เดินมาเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะก็
1: ค
2: ือทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมานะคะซึ่งทางคุณสนธิเนี่ยเตรียมยื่นหนังสือแล้วก็อ่านแถลงการจุดยืนประเด็นที่เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ พร้อมกับเรียกร้องให้มีการเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งเป็นการปราศัยเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมรวมไปถึงการบีบให้รัฐบาลเองเร่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยอย่างเร่งด่วนนะคะส่วนผู้ที่เข้าเรียกร้องเนี่ย มีทั้งคุณทรายคุณทรายสมุทรนะคะ
1: คร
2: ับ แล้วก็คุณพิชิตชัยมงคลคุณสมธิคุณสนธินะคะลิ้มทองกุลคุณนิติธรล้ำเหลือนะคะหรือว่าทนายนกเขาแล้วก็อาจารย์ปานเทพนะคะก็การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทางกองบังคับปราบปรามนครบาลที่5นะคะกองร้อยน้ำหวานรวมไปถึง EOD นะคะที่มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะคะเบื้องต้นสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการคอยตรวจจับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการคัดกรองของพื้นที่ของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนการยื่นหนังสือของทางคุณสนธิต่อทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะด้วยการเดินทางไปที่หัวข้อที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่ชาวอิสราเอลบางส่วนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าก่อความเดือดร้
1: อ
2: นละเมิดกฎหมายไม่เคารพกฎระเบียบของประเทศไทยเรานะคะก็เรียกร้องให้ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยกำชับพลเมืองของตนเองให้ปฏิบัติตามในกฎหมายของบ้านเราด้วยแล้วก็ยังเรียกร้องให้ทางอิสราเอลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดโดยไม่ใช้สถานะทางการทูตเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือการขยายตัวของศูนย์ชาบัตนะคะรวมไปถึงการครอบครองที่ดินของชาวต่างชาติที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งผู้เขียนจดหมายเนี่ยมีการเรียกร้องให้หน่วยงานไทยตรวจสอบการถือครองที่ดินแล้วก็ดำเนินงานขององค์กรต่างๆว่าตรงนี้เป็นไปตามกฎหมายของไทยเราหรือเปล่านะคะจดหมายตรงนี้เองเนี่ยก็มีการแสดงจุดยืนด้วยนะต่อสถานการณ์ขัดแย้งในตะวันออกกลางเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการกระทำที่กระทบต่อพลเรือน

0: องต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีตำรวจดูแลนะครับก็ไม่ได้มีเหตุปะทะหรือว่ามีการเรียกว่านอนลงถนนนะครับหรือว่าการพักแรมท
0: ั้
1: งค
0: ื
1: นไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสำหรับม็อบเมื่อวานนะครับที่หน้าสถานทูตอิสราเอลส่วนอีกหนึ่งวันนะครับม็อบนี้ก็อาจจะลงพื้นที่นะครับที่ในส่วนของหน้าไอลอเดินม็อบกันนะครับเดินทางเมื่อเพื่อเป็นการเรียกร้องในเรื่องของทางกกต.น
0: ะคร
1: ับในวันที่13กันยายนก็คือวันอาทิตย์นี
0: ้
1: คือวันที่14เนี่ยกกต.จะมีการพิจารณาแล้วก็มีการประกาศนะครับในส่วนของการดำเนินคดีปมทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสวนะครับซึ่งก็ทางพรรคประชาชนนะครับก็มีการโพสต์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเดินเท้านะครับก็คือเดินลงถนนในวันที่13ระยะทาง11กิโลเมตรอยู่ที่บริเวณหน้าไอลอไปจนถึงศูนย์ที่เรียกว่าเป็นหอศิลป์กรุงเทพนะครับระยะทางก็11กิโลเดินไปเพื่อส่งเสียงกดดันให้ทางกกต.เนี่ยเร่งรัดการดำเนินงานนะครับในส่วนของคดีหัวสวนะครับก็จะมีการแถลงคือ14กันยายน13ก็มีการลงถนนไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับส่วนทางม็อบของทางคุณสนธิและก็คปท.เนี่ยก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าวันที่14เนี่ยก็มีเหมือนได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่สำหรับคดีหัวสวนะครับแต่ทั้งมวลจะเป็นอย่างไรจะมีการส่งฟ้องหรืออะไรหรือไม่นั้นนะครับ14นี้น่าจะได้มีความชัดเจนกันมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะติดตามกันนะคะการเมืองก็มีแต่ประเด็นที่รอให้ทุกคนเนี่ยได้ดูผลสรุปนะคะหรือว่าทิศทางการเมืองจะไปทิศทางไหนนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

0: ประเทศไทยหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้รับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องงานแก๊สเทค2026สัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศไปรับฟังกันค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องงานแก๊สเทค2026นะครับรายละเอียดของงานนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับดร.สุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะค่ะ
2: ครับท่านครับงานแก๊สเทค2026มาจัดที่ประเทศไทยได้อย่างไรครับแล้วก็มีความสำคัญกับประเทศไทยยังไงครับ
3: ค่ะงานแก๊สเทคเนี่ยเป็นงานประเภทงานประชุมระดับโลกนะคะร่วมกันกับงานแสดงสินค้าเพราะนั้นก็จะมีรูปแบบทั้งงานประชุมแล้วก็งานแสดงสินค้าด้วยกันนะคะการเจรจาธุรกิจซึ่งผู้จัดงานเนี่ยที่เป็นผู้ถือไลเซนส์งานแก๊สเทคอะค่ะเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์จากอังกฤษนะคะชื่อว่า DMG แล้วงานนี้เนี่ยก็จะมีการเวียนทวีปไม่ว่าจะมาที่อเมริกานะคะที่ยุโรปแล้วก็มาที่เอเชียเผอิญรอบของการเดินทางที่เขาโรเทตกันนะมาที่ประเทศไทยก็คือในปีนี้นะคะซึ่งเราก็บิดงานแข่งกันกับทางสิงคโปร์ด้วยนะคะงานนี้ก็เลยกลายเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นเอดิชันสำหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วเพราะว่าในอดีตตั้งแต่ปี2008อะค่ะเคยจัดมาแล้วแล้วเราดึงมาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะในเรื่องของรูปแบบทรานซิชันเรื่องพลังงานเนี่ยยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าปัจจุบันนี้ตอนนั้นก็จะมีระดับผู้บริหารรัฐมนตรีผู้นำประเทศก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าคนนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมถือได้ว่าโต350เท่าหรือ 350% นะคะโดยที่คาดหวังว่าจะมีผู้นำทางด้านพลังงานทางด้านกลุ่ม Alternative Energy หรือพวกแก๊สแน่ต่างๆเนี่ยนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากกว่า 50,000 คนนะคะจากทั่วโลกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีเกือบ20ประเทศเข้ามา CEO ต่างๆนะคะที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่ไบเทคตั้งแต่14ถึง17กันยายนนี้ค่ะ
2: ครับที่เซฟมีบทบาทยังไงครับในการนำงานแก๊สเทคนี้มาจัดที่ประเทศไทยฮะ
3: ค่ะครั้งนี้นะคะก็เรามองว่างานต้องดูว่าในภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยมีเรื่องโดยเฉพาะในอาเซียนหรือ Southeast Asia เนี่ยจะมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มของ Clean Technology นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยมาดูว่างานในรูปแบบนี้มีผู้จัดและงานอะไรบ้างก็จากการศึกษาเนี่ยก็มาพบว่าโอ้นี่คืองานแก๊สเทคที่เราเคยดึงมาแล้วตอนปี2008แล้วเผอิญมันเขาเวียนมาประเทศเอเชียในกลุ่มประเทศเอเชียพอดีก็เลยเข้าไปคุยกับผู้จัดงานที่ชื่อว่า DMG Event นะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเป็นไปได้ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยประเทศไทยซึ่งจะเป็นเวทีศูนย์กลางให้กับ Southeast Asia และเป็นประตูสู่เอเชียเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งภูมิภาคเลยนะคะก็ไปนำเสนอความคุ้มค่าแล้วก็ความน่าสนใจของภูมิภาคนี้นะคะกับผู้จัดงานแล้วก็แน่นอนเนื่องจากทีเซ็ตเองเป็นมีฐานะเป็น National Bidder นะคะก็คือนักประมูลสิทธิ์การดึงงานเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเนื้อหาทางด้านพลังงานคือกระทรวงพลังงานปรากฏว่าทั้งกระทรวงพลังงานก็ดีทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในสายงานน้ำมันนะคะอย่างเช่นปตทหรือแม้กระทั่งกัฟนะคะและหน่วยงานอื่นๆกกพ.เนี่ยนะคะก็ให้การตอบกลับเห็นชอบว่าประเทศไทยควรจะประมูลสิทธิ์งานนี้แล้วล่ะเราก็เลยดำเนินการนะคะเต็มสตรีมของเราเลยที่จะทำงานร่วมกันกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานเอกชนไปหารือกับทาง DMG แล้วก็บิดงานนี้ค่ะให้มาจัดที่ประเทศไทยก็เข้าสู่กระบวนการบิดดิ้งต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอประเทศไทยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเราก็ไปที่มิลานนะคะเพราะที่ยุโรปเนี่ย จากที่มิลานเขาได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วเราก็ไปรับธงมาจากที่ประเทศไทยในช่วง 14-17 กันยายนที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์ไบเทคค่ะ
2: ครับแล้วประเทศไทยจะได้อะไรจากงานนี้ครับ
3: ก็ถ้าเราดูนะคะในการเดินทางเข้ามาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจำนวนของผู้นำจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาจาก150ประเทศนี่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็knowledge base จากวิทยากรซึ่งมีถึง 1,000 คนเซสชั่นเยอะมากนะคะเป็นหลักเกือบจะ800กว่าเซสชั่นเนี่ยในพื้นที่ของไบเทคทั้งหมดเนี่ยเราดูแล้วว่าคนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานที่เมื่อกี้เกิดว่าเป็นผู้บริหารทั้งนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย policy maker ของแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนะคะรัฐมนตรีทางด้านพลังงานเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะก็จะต้องมีการเกิด dialogue สำคัญของโลกเกิดขึ้นที่งานนี้ที่กรุงเทพแน่นอนมีงานกลุ่มงานนักวิจัย research กลุ่มเทคโนโลยีนักนวัตกรมีเรื่องของการค้าการลงทุนเทรดทางด้านพลังงาน clean energy นะคะกลุ่มทางด้านก๊าซ LNG เนี่ยกลุ่มใน value chain ของพลังงานทั้งหมดเนี่ยจะมารวมตัวกันเราก็คาดว่าจริงๆจะได้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่กลุ่ม SME อะค่ะของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ของประเทศไทยแล้วก็เราได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆที่จะมาเป็นผู้ขายเนาะก็คือเป็นเอ็กซิบิเตอร์ภายในงานซึ่งมีพื้นที่ของศูนย์ไบเทคชั้นล่างเต็มหมดทุกฮอล์เลยค่ะเพราะว่าชั้นบนเขาใช้เป็นเซสชั่นของห้องประชุมนะคะที่มีอยู่ประมาณ 60-70 ห้องค่ะ
2: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้ฟรีหรือเปล่าครับ
3: ก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานเทรดเป็นงานเราเรียกว่าเป็นประเภทของ B2B เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเขาเรียกไปที่จุด registration ก็คือจุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ทำแบตเข้างานซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการประชุมเนี่ยมันมีการประชุมที่เขาให้เฉพาะเขาเรียกเป็น investor clubแต่ energy อยู่ชั้นบนเพราะนั้นบางเซสชันอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะว่าปิดเป็นการประชุมปิดแต่ข้างล่างซึ่งจะเป็น exhibition อันนี้สามารถที่จะลงทะเบียนรับแบตนะคะแล้วก็เข้าชมงานได้เพื่อที่จะมาดูซิว่านวัตกรรมทางด้านพลังงานหรือการนำเสนอของประเทศต่างๆทางด้านพลังงานเนี่ยเขาไปไกลขนาดไหนค่ะ
2: ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามีเพียงพลังงานฟอสซิลอย่างเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยก็สามารถจับต้องได้ก็สามารถไปดูแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ไปพูดคุยเจรจาทางธุรกิจได้นะครับเพราะว่ามีนักลงทุนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็รอท่านอยู่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเพราะเป็นงาน B2B อยากจะให้มาชมงานที่อยากจะให้เห็นตัวเทคโนโลยีในกลุ่มทันสมัยใหม่ๆก็คือ Climate Technology หรือ AI สำหรับ Energy กลุ่ม Natural Gas นะหรือตอนนี้พูดเรื่องความปลอดภัย Energy Security เนี่ยพวกนี้หรือ Net Zero ต่างๆเนี่ยค่ะมีอยู่ในภายในงานค่ะ
2: ครับแสดงว่างานนี้เป็นมากกว่าการจัดงานแสดงทั่วไปนะครับมีการเจรจาทางธุรกิจด้วยนะครับ business to business นะครับพูดถึงงานนี้ฮะที่เซฟจะต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตครับเนี่ย
3: คือตอนนี้เนี่ยภายในงานนะคะเราก็ได้คุยกับผู้จัดงานว่าในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะอยากจะให้ไปถึงกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME นะคะให้เขาเข้าถึงในงานด้วยก็จะมีเจรจาธุรกิจภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะพอรู้ว่างานจะมาที่นี่กลุ่มที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆทางด้านพลังงานก็จองห้องประชุมการจัดงานเพื่อจะดูแลลูกค้าตัวเองทีนี้ในส่วนของการต่อยอดนอกจากภายในงานที่จะมีเรื่องของการค้าการลงทุนนวัตกรรมต่างๆที่เราใช้เป็นเวทีสร้างเครือข่ายให้คนไทยแล้วก็เอเชียแล้วอะค่ะเรายังมีต่อยอดไปยังชุมชนนะคะในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆด้วยเพราะนั้นเรามีการทำงานร่วมกันกับกทม.นะคะแล้วก็เอเจนซี่ที่ทางด้านการท่องเที่ยวอะค่ะเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าขายโปรแกรมให้กับผู้ติดตามหรือสปาวส์เนี่ยค่ะหรือถ้าเผื่อผู้บริหารที่เดินทางมาอยากจะเดินทางต่อไปยังไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือจะเป็นทางภาคอีสานนะคะหรือแม้กระทั่งทางภาคใต้ภูเก็ตที่ตอนนี้ก็มีโปรแกรมอยู่เนี่ยเราก็ทำการต่อยอดไปแล้วก็ถ้ายังอยู่ที่ในกรุงเทพนะคะก็มีการทำรูทติ้ง ไปทางชุมชนแล้วก็แน่นอนนะคะจะเป็นดิ้งในลักชัวรี่รีเทลต่างๆในกรุงเทพด้วยค่ะ
2: ครับช่องทางติดต่อสอบถามหรือดูข้อมูลประชาสัมพันธ์งานนี้เนี่ยสามารถดูได้ผ่านช่องทางไหนหรือสามารถติดต่อได้ยังไงครับท่านฮะ
3: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ง่ายที่สุดเลยค่ะเข้าไปใน Google Search นะคะพิมพ์คำว่า Gas Tech Bangkok Thailand 2026ก็จะขึ้นโปรแกรมของงานหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของที่จัดเองนะคะ businessthailand.com หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานที่จัดงานเองก็คือศูนย์ไบเทคนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะ
2: ครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
3: ครับจัดขึ้นกลางเดือนนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟัง14-17กันยายนนะคะที่ศูนย์ไบเทคกรุงเทพบางนานะคะค่ะ
2: ครับนี่คืองาน Gas Tech 2026นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: กลับเข้าสู่วันที่สถานการณ์นะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการสัมภาษณ์งานที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับ Gas Tech 2026นะครับก็ติดตามกันได
1: ้
4: เริ่มวันจันทร์นี้แล้วนะครับวันจันทร์ที่14นะครับไปเยี่ยมชมบูธต่างๆกันได้นะครับที่ในส่วนของ Bytech บางนางาน Gas Tech 2026นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่พี่จ๊อบก็สัมภาษณ์กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับยังไงติดตามกันได้นะครับไปอัปเดตนะครับเรียกว่าทักทายก่อนแล้วกันนะครับทักทายแฟนรายการนะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินีรโสด้วยนะครับพี่อเนกพิกไทยสวัสดีครับส่งสติกเกอร์มาทักทายพวกเราด้วยนะครับคุณสิริวัลบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับเช่นเดียวกับทางคุณสุชินนะครับคุณโชคแดงมงคลพี่สุเทพบอกสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากมากครับแล้วก็มีส่งสติกเกอร์มาให้พวกเราเยอะแยะด้วยนะครับพี่นีนีบอกสวัสดีวันนี้อากาศครึ้มฝนตกค่ะนะครับพี่นีนีอยู่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเพราะว่าเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเลยนะ
1: ครับ
4: พี่พิเชษบอกสวัสดีครับคุณวุฒิชัยทักทายมาด้วยนะครับพี่ภัทรพรพี่พิสมัยบอกวันนี้วันพระคุ้มครองโชคดีทุกท่านนะคะสาธุเช่นเดียวกันนะครับพี่ประยงบอกสวัสดีค่ะทีมงานบันทึกสถานการณ์ทุกท่านเลยนะครับมีส่งดอกไม้แล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางคุณโอนะครับพี่อัชราด้วยนะครับแล้วก็คุณสุพิษทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับนะครับว
1: ัน
4: นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายผ่านทางแฟนเพจยังสามารถทักทายพวกเรากันได้เรื่อยๆนะครับมีข่าวสารอะไรมาแลกเปลี่ยนบอกเราได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับในส่วนของอีกหนึ่งข่าวน
1: ะ
4: สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับเดือนสุดท้ายแล้ว
1: เดือนสุดท้ายแล้ว
4: คุณใช้หมดหรือยัง
1: ใกล้หมดแล้วด้วย เริ่มรู้สึกต้องประหยัดแล้วเหมือนกันใจหายนะ
4: ใจหายเพราะว่าเรา ได้รับมาตั้ง4 เดือนอ่ะ
1: ใช่
4: นะครับเราจะไม่มีใช้แล้วหรอเดือนหน้าแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเพราะว่ามีแง้มๆออกมานะครับในส่วนของการลุ้นต่อสำหรับโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังจากที่มีวิกฤตพลังงานก็ราคาน้ำมันที่มีการผันผวนอยู่ในตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางรองนายกเอกนิติก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกประชาชนเนี่ยให้การต้อนรับดีมากนะครับล่าสุดเนี่ยผลของซูเปอร์โพลนะครับมีการเผยผลสำรวจประชาชนกว่า 63.8 พอใจมาตรการนี้นะไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าต่อนะครับส่วนต้องบอกว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่นั้นต้องรอความคืบหน้าเพราะว่าในส่วนของทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับก็มีการออกมาพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเนี่ยเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนได้ไห
1: ม
4: เมื่อวานนี้ถ้ามีการลงพื้นที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังนะครับโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยบอกว่าโครงการนี้เนี่ยต่อได้ไหมท่านรองนายกนะเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากประชาชนก็กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทางท่านรองนายกเองนะครับก็บอกว่าจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็จะมีการนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลโดยเร็วก็ขอบคุณเสียงตอบรับจากประชาชนนะครับที่ให้การตอบรับโครงการนี้อย่างดีมากๆโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอสมควรนะที่จะสามารถดำเนิน ินการเรื่องนี้ต่อได้นะครับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการก็คือ1ปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับ2 อย่างนี้ที่ตอนนี้เนี่ยตลาดโลกก็ยังมีคงผันมีการผันผวนอยู่นะเพราะว่าตะวันออกกลางกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงมีการเกิดเหตุปะทะกันอยู่เป็นเนืองๆนะนะครับแต่ว่าในส่วนของการส่งผลกระทบก็อย่างที่บอกก็มีการส่งผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพค่าน้ำมันอาจจะมีแพงขึ้นผันผวนไปอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็นึกว่าจะจบแล้วแต่จริงก็ยังไม่จบนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัสมี26ล้านคนนะครับเมื่อรวมกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสอีกเหมือนกันเนี่ยอีก13ล้านคนทั้งหมดก็จะราวๆสำหรับผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้อยู่ที่40ล้านคนนะครับก็ขณะเดียวกันในส่วนของร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายนะครับก็ถือว่าเป็นการเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผลออกมาก็คือ 150,000 ล้านบาทเลยนะ
1: ค่ะ
4: 4เดือนนี้ยังไม่ครบ4เดือนเต
1: ็
4: มนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 16-17 นะครับที่เหลือก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและก็เป็นร้านค้ารายย่อยนะครับส่วนกรณีหากมีการต่อยุคโครงการจะมีการปรับเงื่อนไขจาก 60-40 เนี่ยเปลี่ยนเป็น 50-50 หรือไม่นั้นทางคุณเอกนิติบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะขอรับไปพิจารณาก่อนแล้วก็จะมีการหารืออย่างเป็นทางการภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ในส่วนตัวผมมองว่า 50-50 ก็ดี1คือคำนวณได้ง่าย
1: ใช
4: ่2คือจะได้ใช้ยาวๆ
1: ถูกต้อง
4: ไอ้สำหรับผมนะในมุมมองของหลายๆคนก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวยังไงความคืบหน้าน่าจะชัดเจนอีก 2-3 สัปดาห์นี
1: ้
4: นะครับท่านรองนายกเอกนิติจะมีการไปพูดคุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไงก็จะต้องมีการพูดคุยในบอร์ดอีก1ครั้งแหละว่าจะมีงบประมาณส่วนไหนที่มาอุดหนุนหรือว่ามาใช้ในส่วนนี้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะ50-50หรือ60-40นะถ้ามีการต่อเฟส2เนี่ยพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการก็น่าจะยิ้มออกนะคะยังไงก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องรอดูเรื่องของงบประมาณความคุ้มค่านะคะความเพียงพอมีเรื่องของวินัยการเงินการคลังอีกนะคะที่จะต้องดูตรงนี้นะหรือว่าถ้าไม่ต่อเฟส2แล้วเนี่ยมีโครงการอื่นๆออกมาไหมเห็นแว่วๆว่าจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสช่วงปลายปี
4: ถูกต้องนี่มีคอมเมนต์บอกจากน้องหมวยคนสวยบอกว่าเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยจะมาคำนวณใหม่หาอะไรคะไม่ใช่หมายถึงว่าในการคำนวณครั้งใหม่เนี่ยก็คืออาจจะมี 60-40 50-50 นะครับก็จริงๆถ้าสมมุติ50-50เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการให้จำนวนเงินเนี่ยมาในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการถั่วเฉลี่ยได้ที่จะใช้ได้นานขึ้นหรือเปล่าร ัฐก็จะต้องไม่ต้องมาเสียเงินในส่วนสนับสนุนตรงนี้เยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็เยียวยาไปด้วยในส่วนของภาวะที่ค่าใช้จ่ายแพงนะครับน้ำมันแพงตรงนี้จ้านะครับอันนี้ตอบคุณหมวยนะ
1: ตามนี้เนาะก็เข้าใจนะแล้วแต่คนคิดกันอาจจะต่างกันไปแต่อย่างที่พี่นัทบอกเพราะว่าคือถ้ารัฐบาลเนี่ยแบกรับในส่วน60%นะแล้วก็ถ้าเทียบกันกับอีก 10% เนี่ยอาจจะเอามาถั่วเฉลี่ยที่บอกอาจจะคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอาจจะได้มากขึ้นก็ได
4: ้
1: หรือคนที่ไม่ได้สิทธิ์ตอนแรกลงทะเบียนไม่ทันอะไรเงี้ยก็อาจจะมาถั่วเฉลี่ยให้เขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่อย่างที่บอกคือวิธีการในการคำนวณในการคิดอะไรเงี้ยทางรัฐบาลเองเขามีวิธีการในการคำนวณเพื่อความคุ้มค่าอยู่แล้วนะคะ
4: ครับเป็นความคืบหน้าอีก2-3 สัปดาห
1: ์
4: ครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ
1: ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเปิดทางแรงงานศรีลังกานะคะก็หลังจากที่มีการลงนามนะคะในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU นะคะแล้วก็บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะคะเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ย หลังจากที่ครม.นะมีการอนุมัติเป็นมติแล้วนะคะช่วงวันที่14กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการลงนาม MOU นะคะกับทางศรีลังกาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะสามารถเดินหน้านำเข้าแรงงานจากทางศรีลังกาได้ทันทีนะคะซึ่งทางศรีลังกาเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะคัดสรรนะคะแรงงานที่จะมาเป็นตัวเลือกให้กับบ้านเรานะคะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้แล้วเสร็จเนี่ยคาดว่าหลังจากนี้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแรงงานล็อตแรกที่จะเข้ามาทำงานในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเข้ามาได้เรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วล็อตแรกที่เข้ามาเนี่ยจำนวนแรงงานน่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะ คุณจุลพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วใน MOU เนี่ยเขาไม่ได้วางกรอบตัวเลขเอาไว้นะคะแต่ว่าก็ตั้งเป้าเอาไว้ประมาณ 10,000 คนที่จะนำร่องในการมาทำงานนะคะเพื่อที่จะดูก่อนว่าทักษะจากแรงงานศรีลังกาเนี่ยเขามีทักษะที่เหมาะกับอุตสาหกรรมตรงไหนบ้างของบ้านเราอะนะคะมาทดแทนแรงงานต่างชาติตรงไหนได้บ้างนะคะซึ่งก็อาจจะลดจำนวนลงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะต้องดูว่าจะไปอยู่ในส่วนไหนตรงไหนนะคะซึ่งก็ตั้งเป้านะคะวางเป้าเอาไว้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาในเรื่องการทำงานหลายประเทศในโลกอยู่แล้วนะคะก็ส่วนเราเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเช่นเดียวกันนะคะ
4: ค
1: ุณจุลพันธ์บอกว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ระยะยาวกับประเทศเรานะคะถ้าไปคุยกับภาคเอกชนเนี่ยคือจะรู้เลยว่าประเทศไทยเรายังต้องการแรงงานต่างประเทศนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังอีกหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยการประพฤติปฏิบัติต่างๆนะคะซึ่งแรงงานจากทางศรีลังกาเองเนี่ยจากประวัติในการไปทำงานหลายๆที่นะคะก็ไม่ได้รับข่าวสารในเชิงลบนะคะซึ่งก็เป็นแรงงานที่เข้ามาเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราได้นะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับแรงงานบ้านเราด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอแรงงานเข้ามาเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบติดตามกำกับจากทางกรมการจัดหางานของภาครัฐนะคะก็มันก็ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดเรียบร้อยตามกฎระเบียบของบ้านเราอยู่แล้วนะคะติดตามเพื่อความสงบเรียบร้อยเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วคุณจุลพันธ์นะคะก็บอกว่าคือถ้าถามว่าจะมีปัญหากับแรงงานไทยไหมปกติเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าความจริงเนี่ยงานบางประเภทหาคนไทยเข้าสู่แรงงานในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ความต้องการของแรงงานต่างชาติเนี่ยคือก็จำเป็นเพราะว่ามันก็จะมีทักษะบางอย่างนะที่คนบ้านเราเนี่ยสามารถไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นได้โดยเฉพาะแต่บางอย่างเนี่ยคือแรงงานไทยเนี่ยก็ไม
4: ่เลือกงาน
1: อันนี้เป็นต้องยอมรับ
4: เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องหาแรงงานอื่นมาทดแทน
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นอุตสาหกรรมในส่วนนั้นของประเทศมันก็ไม่ขับเคลื่อนไม่เดินหน้าไปนะคะฉะนั้นพอมันเห็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องจำเป็นที่จะหาแรงงานต่างชาติเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของบ้านเราในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็วางคนวางทักษะให้เหมาะกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทด้วยนะคะก็น่าจะสามารถช่วยนะคะในอุตสาหกรรมในส่วนที่เรารับแรงงานศรีลังกาเข้ามาเพิ่มเนี่ยได้อีกมากเลยนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะคะ
4: เบื้องต้นก็คือตั้งเป้า 10,000 คนนะครับในล็อตแรกก็คือ 1-2 เดือนนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าเออจะไปเปิดทางให้ต่างด้าวเข้ามาทำงานหรือเปล่าคุณต้องไปดูในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมที่อย่างการประมงการก่อสร้างเงี้ยนะคือบางคนเนี่ยคนไทยจะให้ไปสมัครงานทำก็
1: ใช่
4: ก็ไม่ทำกัน
1: น้อยมากเลยนะ
4: ก็จะใช้แรงงานต่างชาตินี่แหละแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมียนมาลาวเวียดนามนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยมีกัมพูชาด้วยแต่พอมีในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้แรงงานกัมพูชาเนี่ยมีการระงับเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเราก็จะต้องไปหาแรงงานจากชาติอื่นมาเพิ่มเติมมาทดแทนในตรงนี้นะครับศรีลังกาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการทำ MOU ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องนี้ต้องบอกว่าน้องป่านก็กับพี่เนี่ยก็น่าจะเคยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการที่มีการอินฟูมาไล่ขายของ มันเกิดความน่าเชื่อถือมันเกิดแรงจูงใจย
1: ุ
4: คนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ป่านกับโดนัทนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะซื้อของตามอินฟลูเอนเซอร์
1: จริงอันนี้เรื่องจริง
4: ทั้งในโซเชียลTikTok เอ่ย Facebook Facebook หรือว่าในพื้นที่ต่างๆในโซเชียลนะครับหลายแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการควบคุมการยกระดับก็ทางสคบเองนะครับก็มีการเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการยกระดับในเรื่องของการโฆษณาผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์และก็การที่จะทำให้ตลาดเป็นธรรมด้วยเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเมื่อวานมีการลงนาม MOU ไปกับ5หน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Telscore ที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เป็นเอเจนซี
1: ่
4: นะครับแล้วก็มีสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับก็มีการลงนามกันไปเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการที่มีการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการผลักดัน5กลไกสำคัญนะครับภายในกรอบเวลา90วันเพื่อสร้างตลาดที่เป็นธรรมและก็คุ้มครองบริโภคตั้งแต่ต้นทางนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะทำให้การโฆษณาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ถูกต้องและก็ไม่หลอกลวงประชาชนด้วย
1: นี่คือสิ่งที่ควรจะทำมาตั้งนานแล้วนะอย่างต่างประเทศเขามีนะคะในการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับอินฟลูเอนเซอร
4: ์ครับ
1: เอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
4: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทย
11: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้ว
13: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเวลา10 นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วก่อนเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
14: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
15: พันเอกวริศชอบดูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้อง

ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ16ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจมิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวง

0: ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองในการรักษาความไม่ตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันเทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
2: นายสิทธพงศ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวานินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีกำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: Everyday English
5: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์พัชรีอิ่มศรี
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Everyday English รายการภาษาอังกฤษสำหรับทุกคนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษค่ะในวันนี้นะคะเราจะมีคำศัพท์หรือว่าประโยคที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาดในตอนนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะมาดูกันนะคะว่าเรานำคำศัพท์หรือว่าประโยคใดมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดในแง่ของอวัยวะค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะถ้าฟังรายการอยู่เนี่ยจะเห็นว่าผู้ใหญ่ก็พูดว่าโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะมีผลต่อปอดใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าปอดเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะเฉลยนะคะก็คือคำว่าลังนั่นเองค่ะLUNG ลังนะคะเวลาออกเสียงนะคะไม่ต้องมีเสียงเกออกมานะฮะก็คือออกเสียงไปได้เลยว่าลังนะคะคำนี้นั้นมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะซึ่งเวลาที่เราบอกว่า อาการของโรคบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับปอดเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงการสูบบุหรี่ใช่ไหมคะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะประโยคตัวอย่างเนี่ยจะมีคำว่าการสูบบุหรี่ด้วยนะคะประโยคตัวอย่างบอกว่า there is a high correlation between smoking and lung cancer there is a high correlation between smoking and lung cancer มีคำศัพท์ยากค่ะคำศัพท์ว่า correlationCorrelation correlation นะคะก็คือความเกี่ยวพันนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราใช้คำว่า high H-I-G-N high ที่แปลว่าสูงเนี่ยมาเป็นคำคุณศัพท์ขยาย correlation นะคะก็คือจะมีความหมายแปลงง่ายๆก็คือว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างมากเลยนะคะระหว่างของอาการของคนที่สูบบุหรี่กับเรื่องของโรคมะเร็งในปอดนะคะดังนั้นการสูบบุหรี่นะคะฝากเด็กๆไว้ค่ะเราใช้คำว่า smoking S-M-O-K-I-N-G smoking นะคะแล้วก็มะเร็งที่ปอดนะคะก็คือ lung cancer ค่ะ L-U-N-G lung นะคะแล้วก็ cancer C-A-N-C-E-R ค่ะวันนี้นะคะเราก็ค้นคำศัพท์มาฝากอีกหนึ่งคำค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบาดในตอนนี้นะคะก็คือจะมีในข่าวเนี่ยเราจะได้ยินหลายๆข่าวเนี่ยพูดถึงภาวะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการหายใจใช่ไหมคะเรามาดูคำศัพท์ที่เขาใช้ในเรื่องของการแพทย์กันเลยนะคะในทางการแพทย์เนี่ยนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจภาษาอังกฤษบอกว่า relating to breathing เนี่ยนะคะเราใช้คำนี้ค่ะมาดูตัวสะกดก่อนนะคะ respiratory คำนี้ยากค่ะถ้าเด็กๆฟังรายการอยู่นะคะอยากจะให้เด็กๆจดไว้นะคะจะได้เข้าใจเวลาที่อ่านข่าวภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะคำนี้สะกดว่า R E S P I R A T O R Y นะคะ ทีนี้เนี่ยคำนี้เนี่ยไม่ได้ยากแค่ตัวสะกดค่ะออกเสียงก็ยากด้วยนะคะเรามาดูตัวสะกดสำเนียงอังกฤษกับสำเนียงอเมริกันกันนะคะในสำเนียงอังกฤษเนี่ยนะคะเขาจะลงเสียงหนักที่พยางค์ที่2ค่ะอาจารย์จะอ่านช้าๆนะคะคำนี้ออกเสียงประมาณนี้ในสำเนียงอังกฤษนะคะ respiratory นะคะก็คือออกเสียงลงเสียงหนักที่พยางค์ที่2แต่ว่าในสำเนียงอเมริกันเนี่ยนะคะคำนี้จะลงเสียงหนักที่พยางค์แรกค่ะออกเสียงประมาณนี้ค่ะ rest นะคะ rest หนักไปเลยนะคะ respiratory นะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวอย่างประโยคนะคะก็ง่ายๆค่ะประโยคนี้เราเอามาสั้นๆเราพูดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้เป็นมะเร็งปอดแล้วเนี่ยนะคะการสูบบุหรี่เนี่ยนะคะยังก่อให้เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคถ้าจะพูดให้เป็นภาษาอังกฤษเราพูดได้แบบนี้ค่ะ smoking can cause respiratory diseases smoking can cause respiratory diseases นะคะก็คือการสูบบุหรี่เนี่ยก่อให้เกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจนะคะว่าในช่วงนี้เรานำมาฝากกันบ่อยมากเลยคำว่าโรคนะคะก็ฝากไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะอ่านว่า disease นะคะซึ่งเป็นคำนามที่เติม s ได้นะคะพี่ปุ๊กหูฟังได้ดังนั้นเราเวลาที่เราเติม s ที่คำว่า disease เราต้องออกเสียงว่า diseases ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการที่จะสอบถามหรือว่าแนะนำรายการนะคะก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้ค่ะที่075-672-009นะคะหรือที่อีเมลก็ได้ค่ะที่ ipathar@wu.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ชัดเจนทุกข่าวบอกเล่าทุกเรื่องราวจากรัฐถึงประชาชนผ่านรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงขลา FM 97 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเครือข่ายภาคใต้ AM 1242 GHz โดยสวทสุราษฎร์ธานีแม่ข่ายผลิตรายการ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับที่11กันยายนพุทธศักราช2569นะครับสวัสดีไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชนะครับสวททุ่งสงขลาและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมวัชรพลมาลาแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ควบคุมเทคนิคแล้วก็ Facebook Live นะครับเป็นพี่เอกนะครับเอกพลหนูวงนั่นเองสำหรับหัวข้อข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ก็มีมากมายหลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบของทางกระทรวงมหาดไทยขออภัยครับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปเริ่มไปที่ข่าวสารไปติดตามกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันก่อนนะครับโดยทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้มีการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569โดยมีการออกประกาศเนี่ยเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักมากเนี่ยในบางแห่งทางตอนบนของภูมิภาคนะครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนผ่านมาพาดผ่านนะครับภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกของประเทศไทยก็จะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้ในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้เนี่ยนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยบางแห่งด้วยกันชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะครับไปดูกันที่พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรามีฝนฟ้าคะนองนะครับ70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยกันแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม/ชม.ทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม/ชม.ทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูกันที่พยากรณ์อากาศรายจังหวัดกันบ้างนะครับเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยในบางแห่งด้วยกันลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วอยู่ที่20-35 กม/ชม.ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับค่าหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเนี่ยเวลา18:27 นและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา6:13 น ในส่วนของน้ำทะเลนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเต็มที่เวลา 12:52 นและ 23:57 นแล้วก็ลงเต็มที่นะครับเวลา 6:57 นและเวลา 17:23 นั่นเองนะครับสำหรับจังหวัดชุมพรไปต่อกันที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักเนี่ยในบางแห่งนะครับก็จะเป็นบริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าชนะนะครับชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมคีรีรัตนิคมพุนพินกาญจนดิษฐ์ดอนสักเกาะสมุยและเกาะพังงันนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสในดวงอาทิตย์นะครับวันนี้เนี่ยตกเวลา 18:26 และขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 6:14 น้ำทะเลนะครับในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลาเที่ยงคืน4นาทีและเวลา13:00 นตรงนะครับและลงเต็มที่เวลา 7:14 และ 18:15 ในส่วนของอำเภอเกาะสมุยนะครับมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เลยทีเดียวและมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหาฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่26องศาเซลเซียสในส่วนของดวงอาทิตย์นะครับวันนี้เนี่ยตกเวลา 18:23 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 6:10 นาทีน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นเต็มที่เวลา 12:28 นาทีและลงเต็มที่นะครับเวลา 6:51 นาทีและ 17:24 นาทีนั่นเองนะครับสำหรับอำเภอเกาะสมุยปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักนะครับในบางแห่งในบริเวณอำเภอขนอมสิทธิชนนพิตำท่าศาลานะครับที่พิปูนพรหมคีรีนะครับฉวางท่าพนาราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะครับและต่ำที่สุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของดวงอาทิตย์นะครับวันนี้เนี่ยตกเวลา 18:23 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 6:11 นาทีน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นเต็มที่เวลา 1:32 นาทีและ 13:53 นาทีแล้วก็ลงเต็มที่นะครับเวลา 8:26 นาทีและ 19:11 นาทีนั่นเองนะครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามกันต่อกับข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นของรายการกับการเปิดตัวสินเชื่อนะครับนกกระซิบจากทางกระทรวงการคลังใช้ข้อมูลยอดขายจริงๆนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบปิดช่องนะครับพ่อค้าแม่ค้ากู้เงินด่วนนั่นเองนะครับทางด้านของนายเอกนิตินะครับนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการกล่าวช่วงหนึ่งนะครับของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่านะครับตัวโครงการดังกล่าวก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อช่วยผู้ประกอบการอิสระผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึง SME เนี่ยได้มีการเข้าถึงสินเชื่อนะครับในระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยได้มีการนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากการทำธุรกิจนั้นมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาให้สินเชื่อนั่นเองนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวมาตรการไทยช่วยไทย Plus ก็มีส่วนช่วยนะครับในด้านของกำลังการซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับแล้วก็ SMEได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่การช่วยให้ขายดีได้ขึ้นในวันนี้ก็ยังไม่เพียงพอนะครับรัฐบาลต้องการช่วยนะครับให้ผู้ประกอบการนั้นแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกด้วยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญนะครับก็คือตัว AI นกกระซิบเนี่ยแหละครับซึ่งเปิดให้บริการมา3เดือน ช่วยให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลของตนเองนั้นมาใช้ในการบริหารธุรกิจให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มนะครับของรายได้ก็ดูได้นะครับวางแผนธุรกิจแล้วก็เปรียบเทียบนะครับผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านค้าที่อยู่ในประเภทเดียวกันนั่นเองและก้าวต่อไปนะครับก็คือการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับมาใช้แก้ไขปัญหาสำคัญที่ผู้ประกอบการจำนวนมากเผชิญอยู่นะครับก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั่นเองเนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายนะครับก็มีรายได้จริงมีลูกค้าจริงมียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการจัดทำตัวเอกสารหรือแสดงข้อมูลทางการเงินในรูปแบบที่ทางสถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อทำให้ถึงแม้ธุรกิจจะมีศักยภาพก็ตามนะครับแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ตัวตนในเรื่องศักยภาพของเรานั้นยังมีไม่เพียงพอนั่นเองโครงการสินเชื่อตัว AI นกกระซิบเนี่ยนะครับจึงเข้ามาช่วยลดช่องว่างตรงนี้โดยการนำรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากการประกอบธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตัว AI นกกระซิบเนี่ยก็เป็นตัวผู้ช่วยแบบฟรีๆในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือนะครับเพียงเข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องไปดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าอีกแล้วนะครับแต่ให้ไปกดขอสินเชื่อบนแอปได้เลยนั่นเองทางด้านของนายเอกนิติก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าในกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการประสิทธิผลนะครับของตัวโครงการคนละครึ่ง plus ที่พบนะครับว่าร้านค้ากลุ่มท็อป 20เนี่ยนะครับสามารถดึงดูดเงินจากโครงการเนี่ยไปได้ 70-80% เลยนะครับว่าประเด็นนี้ยังต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นแต่หากพิจารณาถึงเบื้องต้นแล้วเนี่ยร้านค้าที่ดึงดูดเงินจากโครงการได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นร้านค้าขายเป็นนะครับสามารถขายออนไลน์ได้จึงทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากยิ่งขึ้นนะครับต้องทางต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กร้านค้ารายย่อยเติบโตขึ้นก็จำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านั้นขายเป็นและขายเก่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาจากโครงการคนละครึ่ง plus นั้นพบนะครับว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่ 500-600% เลยนะครับแล้วก็แม้จะจบโครงการไปแล้วแต่ด้วยที่เคยมีโครงการ Upskill Reskill อยู่ช่วยสอนนะครับในเรื่องของการขายออนไลน์ทำให้ร้านค้าเหล่านี้นั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ราวๆเนี่ย 200% เลยทีเดียวสะท้อนนะครับว่าภาพรวมของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการนั้นยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นวันนี้นะครับอยากให้มองในเรื่องของโครงการที่รัฐบาลดำเนินการนี้เป็นเครื่องมือครับในการช่วยให้ร้านค้าขายเก่งและรวยยิ่งขึ้นขณะที่ในมุมมองภาพรวมของเศรษฐกิจนั้นรัฐบาลจะพยายามทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมียอดขายที่ดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับกับเรื่องของทางสคบนะครับกับการจับมือกับภาคีเครือข่ายเซ็น2 MU MOU นะครับยกระดับเชิงรุกคุมรีวิวอินฟลูเอนเซอร์ดัน Trust SME นั่นเองนะครับทางด้านของนางสาสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเนี่ยก็เป็นประธานแล้วก็เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือ MOU เนี่ย2ฉบับด้วยกันเพื่อยกระดับนะครับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะครับรวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME นั้นสุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับโดยมีทางด้านของดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีทางด้านของนายรณรงค์ภูมิพัฒน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รวมไปถึงประธานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยนะครับ พร้อมด้วยผู้แทนนะครับจากภาคีด้านโฆษณาทั้ง5องค์กรแล้วก็คณะผู้บริหารของ SME เข้าร่วมในการลงนามในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับนางสาวสุภามาศก็ได้กล่าวนะครับว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการที่มีการบริโภคสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยนะครับและได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสตนจึงได้มีการกำชับให้ทางสคบนะครับทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลของโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการสนับสนุนนะครับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยการประสานความร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายโดยมีการลงนาม MOU 2ฉบับนี้นะครับก็คือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบและผู้ประกอบการด้านธุรกิจด้านโฆษณานะครับแล้วก็อีกหนึ่ง MOU ก็จะเป็นในเรื่องของการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบ

0: ก็มีการมุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการ SME สุจริตนะครับผ่านการพัฒนาระบบการรองรับผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือว่า Trust SME เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าแล้วก็บริการได้อย่างมั่นใจพร้อมพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็เข้าถึงง่ายรวมถึงจัดอบรมนะครับให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กนั้นปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่เจตนานั่นเองนะครับก็เป็น2 MOU นะครับที่ได้มีการเขียนขึ้นจากความร่วมมือนะครับกับทางสคบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองขณะนี้เวลา 9:30 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนไปรับฟังสามนาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นาที

ภาระจำยอมนั้นจะเกิดได้2 อย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับภาระจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดิน2แปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยะทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือ1ก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระยทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธินี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงนึงครับของนาย A อันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนาย B เพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นาย A จึงไปขอกับนาย B เพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่สองฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านาย A ได้ทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

ครับผมกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับกับข่าวในพื้นที่ไปเริ่มกันที่ทางจังหวัดชุมพรนะครับกับการเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงคลองหัวหว่างพนังตะ

ประจำปี2569น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณนะครับทางด้านของว่าที่ร้อยตีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจังหวัดชุมพรนะครับประจำปี2569นะคลองหัววังพนังตัดซึ่งมีการจัดขึ้นนะครับเป็นครั้งที่26แล้วนั่นเองหลังจากได้มีการจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541เลยนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์นะครับสำคัญก็เพื่อเป็นการรักษาแล้วก็สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบทอดถึงคนรุ่นหลังต่อไปอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมนะครับที่ชาวจังหวัดชุมพรได้มีการร่วมการแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประสบนิกรชาวชุมพรให้รอดพ้นจากอุทกภัยตลอดมานั่นเองนะครับทางด้านของนายนพพรอุสิทธิ์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในอดีตตัวเมืองชุมพรนั้นต้องประสบปัญหากับน้ำท่วมซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้มีการโปรดเกล้าให้ทำการขุดคลองนะครับเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำท่าตะเภาบริเวณบ้านหัววังนะครับตำบลบางลึกเนี่ยให้ลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวพนังตักที่อำเภอขออภัยครับที่ตำบลนาชะอังทั้งอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จนสามารถขุดคลองแล้วเสร็จก่อนที่พายุลินดาจะพัดขึ้นฝั่งช่วยบรรเทาภัยพิบัตินะครับให้น้ำไม่ท่วมในตัวเมืองชุมพรนับตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมานั่นเองต่อมานะครับทางด้านของในวันที่20มิถุนายน2541พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรและทอดพระเนตรการขุดคลองหัววังพนังตักซึ่งในโอกาสนั้นนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการพระราชสวนีว่าน่าจะจัดการแข่งขันเรือบริเวณนี้เนื่องจากมีคันคลองที่คล้ายกับชั้นอัฐจันทร์นะครับนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติจุดแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดชุมพรเรื่อยมานั่นเองนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9นะครับถึง13กันยายนนี้เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เสริมสร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมได้อีกด้วยนั่นเองนะครับประเภทการแข่งขันนะครับก็จะมี4ประเภทด้วยกันมีประเภท32ฝีพายผู้นำประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดประเภท16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายนั่นเองนะครับซึ่งการจัดงานก็สำเร็จลุล่วงได้ดีจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนต่างๆรวมไปถึงภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับกับการส่งเสริมการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนั่นเองนะครับทางด้านของนายสกุลดำรงเกียรติกุลนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มีการไปเยี่ยมชมจุดบริการในกิจกรรมส่งเสริมนะครับการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางทำอากาศยานและสายการบินเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลไม้นะครับอำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้โดยสารในการนำผลไม้สดนะครับกลับไปเป็นของฝากตลอดจนนะครับช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วยนั่นเองนะครับ
โดยทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในเนี่ยได้มีการร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานแล้วก็7สายการบินพันธมิตรนะครับทั้งการบินไทยเอเชียบางกอกแอร์เวย์สนกแอร์ไทยแลนด์แอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ Easy Airline มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตในช่วงผลไม้ที่ทยอยออกสู่ตลาดพร้อมกับมีการส่งเสริมนะครับการบริโภคผลไม้ไทยแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศสอดคล้องกับในเรื่องของนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ได้มีการมุ่งผลักดันให้ผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของผู้มาเยือนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเลือกซื้อผลไม้ไทยนะครับโดยขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด The Land Thailand of Tropical Fruits นั่นเองนะครับระยะเวลาของโครงการดังกล่าวก็มีระยะเวลา1ปีเต็มด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569และไปสิ้นสุดเนี่ยในวันที่31สิงหาคม2570นะครับก็คือปีหน้าเลยโดยทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการจัดสรรแล้วก็นำส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานในขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานพร้อมด้วยการให้บริการนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนแล้วนะครับรวมทั้งได้มีการประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรนะครับเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ท่าอากาศยานที่กรมท่าอากาศยานจัดสรรให้ในแต่ละจังหวัดนั่นเองนะครับโดยผู้โดยสารนะครับที่ต้องการใช้บริการก็สามารถติดต่อได้ที่จุดรับบริการณท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยานทั้ง20แห่งด้วยกันนะครับก็จะมีน่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรขอนแก่นสกลนครนะครับนครพนมร้อยเอ็ดอุบลบุรีรัมย์ประจวบชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและนราธิวาสด้วยนั่นเองนะครับก็ไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับสำหรับผลไม้ที่ได้มีการเอามาจำหน่ายกันนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับไปติดตามกันกับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับโดยทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายนั่นเองนะครับพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้นะครับประจำปีการศึกษา2567จนถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอยู่ที่ตำบลท่างิ้วนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันสุดท้ายนั่นเองนะครับในการนี้นะครับก็มีทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีคณะของนายกสภาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับนายกสมาคมวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยนะครับในโอกาสนี้เนี่ยผู้แทนพระองค์ก็ได้มีการมอบปริญญาบัตรนะครับกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำนวน4คนด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มีการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในจำนวนทั้งสิ้น 1,401 คนด้วยกันนั่นเองนะครับก็เป็นงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับการเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหนุนเกษตรกรใช้ผลงานวิจัยแปรรูปมังคุดและโกโก้สร้างมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับ
ทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการขยายผลความสำเร็จของงานวิจัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนการขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรกรภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับโดยมีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรนวลมุสิกนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในนามของคณะผู้จัดทำกิจกรรมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะนักวิจัยรวมไปถึงส่วนมวลชนเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมากเลยนั่นเองนะครับสำหรับในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการขยายผลความสำเร็จของงานวิจัยภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการสืบเนื่องนะครับมาจากคณะวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการวิจัยแล้วก็การบริการนวัตกรรมอาหารนะครับเพื่อชุมชนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีการสนับสนุนนะครับได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยนะครับจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนภายใต้แผนงานครัวเรือนในชนบทและครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมจำนวน 20,000 ครัวเรือนประจำปี2569สำหรับการดำเนินโครงการวิจัยด้านการแปรรูปนะครับโกโก้แล้วก็มังคุดจำนวน2โครงการด้วยกันโดยได้มีการดำเนินโครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้จากเมล็ดโกโก้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานแล้วก็ได้เพิ่มรายได้นะครับให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ด้วยนั่นเองที่มีการมุ่งนำตัวเทคโนโลยีในการแปรรูปมาขยายผลนะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดโกโก้นะครับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้และโครงการวิจัยนะครับขยายผลเทคโนโลยีแปรรูปมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับมังคุดเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับการเตรียมจัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ประจำปี2569เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและทิศทางการพัฒนาจังหวัดนะครับทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่นะครับประจำปี2569นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเพื่อนะครับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่พร้อมเปิดเวทีพบปะพูดคุยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจนะครับโดยก็มีได้รับเกียรตินะครับจากนายจารุวัฒน์เนียมเล็กนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีและทางด้านของดร.สมชายทรงสิรินะครับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้บรรยายพิเศษนั่นเองนะครับภายในงานก็มีการพบปะพูดคุยกับลูกค้ารายใหญ่นะครับในหัวข้อทิศทางของนครศรีธรรมราชในอนาคตเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับถึงมุมมองแล้วก็ข้อเสนอแนะอันจะนำไปสู่การพัฒนาให้บริการด้านพลังงานแล้วก็การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วผมไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับการพิจารณากันกรองการช่วยเหลือประชาชนและผู้เสียหายในคดีอาญานั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพศวรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายจักริดฟังชนจิตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการติดตามนะครับแล้วก็รับทราบถึงผลการรับจ่ายเงินทดรองจ่ายนะครับเงินกองทุนยุติธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็รายงานผลถึงการดำเนินงานการพิจารณาคำรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือนะครับประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งมีการพิจารณานะครับในประเด็นสำคัญด้วยกันก็จะมีในเรื่องของกรณีการรับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี1รายแล้วก็กรณีของการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาเรือนจำ1รายนั่นเองนะครับ
จากนั้นนะครับก็ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการนะครับพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนค่าใช้จ่ายนะครับแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานนะครับตามมติในที่ประชุมที่ผ่านมาพร้อมกับมีการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้งนี้ก็เพื่อการกรองนะครับให้เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์นะครับของทางราชการนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพร้อมจิตอาสาได้มีการลงพื้นที่ทำบัตรประจำตัวคนพิการถึงบ้านเลยนะครับบริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเตียงนั่นเองนะครับนายทางด้านของนายแฟงสุวรรณบุตรนะครับรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยจิตอาสานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้มีการลงพื้นที่นะครับบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะครับที่บ้านเช่าในซอยวัดโพสองนะครับตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองเพื่อให้บริการเชิงรุกนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่ผู้ที่ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีแนวโน้มนะครับจะมีความพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวถึงบ้านเลยนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับของทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการเดินหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามความคืบหน้าการอนุรักษ์พื้นที่นะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีการมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยการประชุมก็มีการติดตามนะครับในเรื่องของผลการดำเนินงานแล้วก็ความคืบหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาในเรื่องของการรับรองรับนะครับรายงานการประชุมแล้วก็การรับทราบถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการติดตามในเรื่องของความคืบหน้านะครับการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตคุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนหรือว่า LMMAนั่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองรวมไปถึงความคืบหน้านะครับการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภากรณีการก่อสร้างในพื้นที่เกาะพังงานนะครับตลอดจนรับทราบถึงสถานะภาพนะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดในภาพรวมด้วยนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขอมีการให้ความสำคัญนะครับกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมีการบูรณาการความร่วมมือนะครับจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์นะครับจากทรัพยากรเป็นไปอย่างสมดุลควบคู่กับการอนุรักษ์แล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับต้านนาเดิมได้มีการขับเคลื่อนนโยบายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองนะครับทางด้านของนายสุกิจมีพริ้งนะครับในอำเภอบ้านนาเดิมแล้วก็ผู้อำนวยการนะครับสปปสของอำเภอบ้านนาเดิมพร้อมด้วยทางด้านของนายพงศธรคงทองนะครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองได้มีการมอบหมายนะครับให้นายกฤษวัฒน์นะครับกุลรัตน์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านนาเดิมที่13แล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์นะครับปฏิบัติงานตรวจปัสสาวะสารเสพติดบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านนาจำนวนทั้งสิ้น85รายด้วยการครอบคลุมทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการลูกจ้างนะครับพนักงานราชการพนักงานจ้างเหมาบริการภายใต้โครงการท้องถิ่นโปร่งใสไร้ยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนั่นเองพ
ผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะครับพบนะครับสารเสพติดจำนวน2รายด้วยกันแล้วก็อีก83รายก็ไม่พบนะครับทางนี้ก็ได้มีการรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาของเทศบาลตำบลบ้านนาทราบนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการส่งศูนย์คัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามระบบต่อไปโดยมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติดแล้วก็การยกระดับนะครับความเข้มแข็งของหน่วยงานในท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่พึ่งพาได้แล้วก็เป็นหน่วยงานที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็เป็นปฏิบัติการนะครับของอำเภอบ้านนาเดิมอีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครนะครับเกษตรกรผู้จำหน่ายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งนะครับเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569นี้นะครับทางด้านของนายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้จำหน่ายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งเข้าร่วมโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณสมบัตินะครับก็เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรกรนะครับโดยมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี2569ก่อนวันที่เปิดก่อนวันที่ปิดรับสมัครนะครับกรณีสถาบันเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแลมีผลผลิตสำหรับการเข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปี2569นี้นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครนะครับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงมะพร้าวผลแก่ที่ตั้งอยู่กรณีนะครับที่มีมากกว่า1อำเภอก็สามารถแจ้งได้นะครับที่สำนักงานเกษตรอำเภ อแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นนะครับในวันและก็เวลาราชการนะครับก็เปิดรับมาตั้งแต่วันที่31แล้วก็ปิดรับสมัครนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้ว11กันยายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่กลุ่มกำกับแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจการค้านะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโทรศัพท์077-273-300นั่นเองนะครับย้ำกันอีกสักครั้ง1077-273-300นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่เป็นผู้จำหน่ายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งนะครับก็สมัครกันได้นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ11กันยายนนั่นเองปิดท้ายกันที่เรื่องฝากประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งเรื่องนะครับจากทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแจ้งนะครับว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับกรณีถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับว่าเป็นผู้ตรวจการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับสามารถประสานงานช่วยเหลือได้นะครับไม่ให้เรื่องที่อยู่ระหว่างตรวจสอบถูกส่งต่อไปยังปปช.หรือทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้โดยมีการเรียกรับเงินแล้วก็ค่าดำเนินการจนผู้เสียหายนั้นหลงเชื่อนะครับแล้วก็มอบเงินให้หลายครั้งเลยทีเดียวซึ่งชื่อและก็ตำแหน่งดังกล่าวที่แอบอ้างก็มีการมีความคล้ายคลึงกับชื่อและตำแหน่งของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจริงๆนะครับอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนและก็หน่วยงานของรัฐได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และก็ความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับโดยประชาชนนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อข้อมูลภาพถ่ายก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็ตรวจได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจนะครับการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ www.opm.go.th นะครับแล้วก็หากพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือมีการแอบอ้างนะครับในลักษณะดังกล่าวก็ขอความร่วมมือนะครับให้แจ้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายผ่านช่องทางในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับของรัฐบาลโทรศัพท์1111นั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:58 นก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคุยข่าว 9:00 นก็สามารถกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นโดยประมาณขอบคุณไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวทุ่งสงและสวทเกาะสมุยสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาละแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องไม่พบค่าระดับการติดไฟแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า75%ไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหล
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติด กับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายนนี้
9: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
10: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่11 กันยายน 2569นะคะพบกับดิฉันมชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prdee.go.th นะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังหามีประเด็นจากทางรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้สั่งสคบเร่งตรวจสอบท็อปอัพทัวริชนะคะโดยย้ำให้ตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงขีดเส้น1สัปดาห์ให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วนะคะและทางด้านของศาลปกครองค่ะได้สั่งให้ทางกรมประมงนะคะเร่งจัดการวิกฤตปลาหมอกคางดำภายใน180วันตีตกคำขอเรียกค่าเสียหายจากเอกชนนะคะชี้ว่าผู้ฟ้องไม่มีสิทธิ์ฟ้องในประเด็นดังกล่าวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะมาติดตามอัปเดตสำหรับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยของเรากันก่อนนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะย้ำว่าผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยนะคะให้ตรวจบิลเดือนกันยายนหากพบเงื่อนไขปรับใช้อัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะเดินหน้าในการลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อาศัยในบ้านพักที่ยังคงใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะคะโดยขอให้ประชาชนค่ะตรวจสอบไปแจ้งค่าไฟฟ้าตั้งแต่บินรอบเดือนกันยายนนะคะซึ่งหากว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงแล้วก็มีประวัติการชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะคะก็ให้เป็นการเข้าหลักเกณฑ์ค่ะในการปรับประเภทการใช้ไฟฟ้ามาเป็นอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแทนอัตราค่าไฟฟ้าแบบชั่วคราวเดิมโดยมาตรการดังกล่าวก็เป็นไปตามแนวทางของทางคณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้าขออภัยค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะหรือว่ากกพ.เพื่อการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรโดยก่อนหน้านี้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ต้องชำระค่าพลังงานไฟฟ้าในอัตราชั่วคราวอยู่ที่6บาท80สตางค์ต่อหน่วยนะคะแต่เมื่อเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยก็ตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะ ดยสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้าใน200หน่วยแรกนะคะก็จะคิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งทั้งนี้นะคะอัตรา3บาทต่อหน่วยเนี่ยก็เป็นเฉพาะส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นนะคะขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟฟ้าก็ยังประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าก็ไม่ควรที่จะเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเนี่ยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินนะคะผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากอัตรามาตรการดังกล่าวเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงนะคะแล้วก็มีประวัติการชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะโดยไม่รวมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเบื้องต้นคาดว่าก็จะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้เกือบ 40,000 ครัวเรือนด้วยกันเลยค่ะซึ่งประชาชนที่เข้าเกณฑ์นะคะก็ควรที่จะตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าตั้งแต่บินเดือนกันยายนนี้นะคะว่าหากประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าหรือว่าอัตราค่าไฟฟ้าได้รับการปรับเป็นประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแล้วหรือไม่นะคะหากยังพบว่าถูกเรียกเก็บในอัตราไฟฟ้าชั่วคราวก็ควรที่จะเก็บใบแจ้งค่าไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ติดต่อไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขอตรวจสอบแล้วก็แก้ไขตามหลักเกณฑ์นะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถสอบถามหรือว่าแจ้งปัญหาได้นะคะผ่านทาง LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหา @ERC Voice นะคะหรือว่า Facebook Page สำนักงานกกพ.หรือว่าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร02-207-3599หรือว่า1204ในวันและเวลาราชการนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้านะคะเพื่อช่วยให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในลักษณะของที่อยู่อาศัยนะคะในลักษณะเดียวกันที่ได้รับอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารการอัปเดตข่าวสารพลังงานในบ้านเรานะคะสำหรับรัฐบาลย้ำมาผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินเดือนกันยายนนะคะว่าหากครบเงื่อนไขปรับใช้อัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารจากทางรัฐมนตรีสุภมาศได้สั่งให้ทางสคบเร่งตรวจสอบท็อปอัพทัวริสต์นะคะซึ่งย้ำตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงขีดเส้น1สัปดาห์ให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมนับบัตรไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่ครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
11: ่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้สั่งสคบเร่งตรวจสอบท็อปอัพทัวริสต์ย้ำตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะคะโดยการขีดเส้น1สัปดาห์ให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบนะคะได้เร่งตรวจสอบกรณีกลุ่มผู้ร้องเรียนกว่า10รายด้วยกันนะคะในการยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดนะคะซึ่งพร้อมกับสั่งการให้รวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายเลยแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้ครอบครัวได้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดนะคะโดยการตรวจสอบก็จะพิจารณาแยกเป็นรายกรณีนะคะทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS แล้วก็การเข้าร่วมแผนธุรกิจโดยการตรวจสอบค่ะว่าผู้ร้องเรียนชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสิทธิ์สินค้าหรือว่าบริการครบถ้วนตามที่ได้เสนอขายหรือไม่รวมไปถึงการตรวจสอบการโฆษณาแผนการตลาดเงื่อนไขการได้รับค่าตอบแทนแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้รับจริงนะคะโดยยึดเอกสารแล้วก็ธุรกรรมเป็นหลักไม่ใช่ว่าเพียงแค่คำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งหลักฐานที่จะตรวจสอบครอบคลุมคำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ ITS การใช้งานจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดตลอดไปจนค่าตอบแทนแล้วก็ประโยชน์ของผู้ซื้อที่จะได้รับนะคะพร้อมกับเปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงแล้วก็นำข้อมูลจากระบบมาเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเรียนเองค่ะซึ่งสำหรับข้อมูลที่ระบุนะคะว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทนะคะทางของสคบก็ยังไม่ถือเป็นข้อยุตินะคะโดยจะตรวจสอบจำนวนผู้เสียหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากหลักฐานของแต่ละรายนั่นเองซึ่งทางนี้ค่ะบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงมาตั้งแต่ปี2555นะคะและที่ผ่านมาทางสคบก็เคยรับเรื่องร้องเรียนมาแล้ว8รายด้วยกันซึ่งก็สามารถเจรจาจนทางผู้ร้องได้รับเงินคืนแล้วก็ยุติเรื่องแล้วนั่นเองส่วนกรณีล่าสุดค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เป็นรายบุคคลนะคะเนื่องจากเรื่องดังกล่าวก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและยังไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดนะคะการดำเนินการของทางสคบค่ะก็จะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่โดยที่จะไม่ก้าวล่วงการกระบวนการของศาลนะคะซึ่งหากพบการโฆษณาไม่ตรงข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือว่าบริการตามตกลงหรือว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะก็จะมีการดำเนินมาตรการตามอำนาจหน้าที่ในทันทีเลยและหากพบประเด็นนอกเหนืออำนาจก็จะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไปนั่นเองค่ะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะถึงความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มผู้ร้องเรียนกว่า10รายนะคะได้เข้ายื่นเรื่องต่อทางสคบเพื่อการขอตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดนะคะว่าภายหลังที่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทางสคบเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเลยนะคะรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายเลยแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบที่ชัดเจนและรวดเร็วที่สุดนะคะโดยทางนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้กล่าวว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยจำเป็นจะต้องแยกประเด็นออกมาตรวจสอบให้อย่างชัดเจนเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อสิทธิ์นะคะซึ่งเข้าการใช้งานระบบ ITS กับการเข้าร่วมแผนธุรกิจเนื่องจากมีระบบสินค้าหรือว่าบริการซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการพิจารณาเท่านั้นแต่ก็ยังจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่องของผู้ร้องเรียนแต่ละรายนะคะในรายกรณีไปว่าเงินที่ชำระในบริษัทนั้นๆชำระเพื่อวัตถุประสงค์ไหนนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์สินค้าบริการเข้าครบถ้วนตามที่เสนอขายหรือไม่รวมไปถึงต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าโฆษณาหรือว่าการชักชวนให้เข้าร่วมธุรกิจเนี่ยสอดคล้องกับแผนการตลาดแล้วก็ท่อข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะ และนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องตรวจสอบถึงที่มาแล้วก็เงื่อนไขของค่าธรรมเนียมหรือว่าผลประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมธุรกิจได้รับด้วยเพื่อให้สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าแต่ละธุรกรรมเนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทแจ้งไว้หรือไม่นะคะโดยทางสคบก็จะยึดหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากเอกสารหรือว่าธุรกรรมจริงเป็นสำคัญนะคะไม่พิจารณาจากคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายเดียวเพียงแค่อย่างเดียวนะคะซึ่งสำหรับแนวทางของการตรวจสอบของทางสคบนะคะก็จะรวบรวมข้อมูลเลยค่ะตั้งแต่ต้นทางของการทำธุรกรรมเลยได้แก่คำสั่งซื้อนะคะรวมไปถึงใบแจ้งหนี้หลักฐานทางการเงินข้อมูลการลงทะเบียนรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในระบบ ITS นะคะว่าทางผู้ซื้อแต่ละรายเนี่ยได้รับสิทธิ์เป็นยังไงแล้วก็ได้รับสิทธิ์ตรงตามเงื่อนไขที่มีการเสนอขายหรือไม่และในขณะเดียวกันค่ะจะตรวจสอบสินค้าหรือบริการให้กับทางผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงนะคะตลอดไปจนรายงานคะแนน RV ที่เกี่ยวข้องกับทางระบบหรือว่าแผนธุรกิจของบริษัทรวมไปถึงตรวจสอบรายละเอียดของแผนการตลาดแล้วก็คุณสมบัติและเงื่อนไขของการได้รับค่าตอบแทนด้วยนะคะตลอดไปจนค่าตอบแทนต่างๆหรือว่าประโยชน์อื่นๆที่ผู้ร้องได้รับแล้วไปนั่นเองค่ะซึ่งการตรวจสอบในลักษณะดังกล่าวนะคะก็จะช่วยให้ทางสคบสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายได้เป็นระบบนะคะโดยการเปิดให้บริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดในการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็นำส่งข้อมูลจากระบบของบริษัทนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการตรวจสอบเปรียบเทียบกับทางเอกสารหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่ทางผู้ร้องเรียนแต่ละรายได้นำเสนอไว้นะคะซึ่งก็จะทำให้การพิจารณาเนี่ยมีความรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองซึ่งทั้งนี้ค่ะข้อมูลจากทางสคบได้ระบุนะคะว่าบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงมาตั้งแต่ปี2555นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะการโฆษณาการกำหนดแผนการตลาดการกำหนดผลตอบแทนตลอดไปจนรูปแบบแล้วก็รายละเอียดของธุรกรรมแต่ละประเภทนะคะก็เป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการภายในของแต่ละบริษัทนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อผู้บริโภคร้องเรียนนะคะทางของสคบก็มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยที่มีการร้องเรียนนั้นเป็นไปตามข้อมูลที่ทางบริษัทแจ้งไว้ไหมนะคะรวมไปถึงต้องตรวจสอบด้วยว่าดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายหรืออยู่ภายใต้หลักการคุ้มครองของผู้บริโภคหรือไม่นะคะโดยสำหรับประวัติของการร้องเรียนที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะมีกลุ่มผู้ร้องเรียนมายื่นเรื่องครั้งล่าสุดนะคะก็เคยมีการได้รับเรื่องร้องเรียนมาเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วถึง8รายด้วยกันก็ตั้งแต่ปี2556ไปจนถึงปี2569นะคะโดยประเด็นเรื่องของการร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมธุรกิจแล้วก็การขอเงินคืนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องร้องเรียนในอดีตทั้ง8รายด้วยกันก็สามารถเจรจาไก่เกลี่ยตกลงกันได้นะคะโดยทางผู้ร้องเรียนก็ได้รับเงินคืนแล้วก็ยุติเรื่องร้องเรียนไปแล้วส่วนกลุ่มผู้ร้องเรียนที่ยื่นเรื่องล่าสุดก็ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางสคบก็จะพิจารณาแยกเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยและในขณะเดียวกันกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนะคะทางของสคบก็ไม่ถือว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อยุตินะคะเนื่องจากจำเป็นจะต้องตรวจสอบที่มาของข้อมูลด้วยรวมไปถึงเอกสารหลักฐานประกอบของผู้ร้องเรียนแต่ละรายก่อนการตรวจสอบจะพิจารณาอย่างละเอียดเลยค่ะว่าผู้ร้องเรียนของแต่ละรายเนี่ยชำระเงินให้กับทางบริษัทเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหนชำระเงินเพื่อรายการหรือวัตถุประสงค์ไหนนะคะได้รับสิทธิบริการสินค้าตามที่ตกลงกันแล้วหรือไม่มีการใช้งานระบบจริงไหมนะคะรวมไปถึงได้รับค่าตอบแทนหรือว่าประโยชน์อื่นใดกลับคืนมาเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหนข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะนำมาประกอบการพิจารณานะคะเพื่อให้สามารถสรุปจำนวนของผู้เสียหายแล้วก็มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขการกล่าวอ้างหรือว่าข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบข้อสรุปนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะกรณีดังกล่าวก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลด้วยและคดีก็ยังไม่มีการพิจารณาพิพากษาจนถึงที่สุดนะคะดังนั้นค่ะการดำเนินการตรวจสอบจากทางสคบนะคะในกรณีร้องเรียนล่าสุดก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะโดยจะ

0: ไว้หรือว่ามีการดำเนินการฝ่าฝืนตามกฎหมายนะคะทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ในทันทีเลยซึ่งทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าประเด็นที่เข้าข่ายการกระทำความผิดเนี่ยหรือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายจากทางสคบนะคะก็จะดำเนินมาตรการตามอำนาจหน้าที่โดยทันทีเลยเพื่อการคุ้มครองสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ของผู้บริโภคนะคะและในขณะเดียวกันค่ะหากพบว่าประเด็นไหนที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่จากทางสคบนะคะก็จะประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งการเร่งรัดตรวจสอบครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญเลยเพื่อการให้เป็นข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเงินที่ผู้บริโภคชำระกับสิทธิ์สินค้าบริการหรือว่าประโยชน์ที่ได้รับค่ะตลอดไปจนความถูกต้องกับความของการโฆษณานะคะหรือว่าแผนการตลาดของทางบริษัทเพื่อให้สามารถแยกแยะได้ว่าเรื่องใดเป็นข้อพิพาทของทางธุรกิจและเรื่องไหนนะคะเป็นความเสียหายของผู้บริโภคและสุดท้ายเรื่องไหนที่อาจจะเข้าข่ายการฝืนต่อกฎหมายซึ่งสคบก็จะเร่งดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อการรวบรวมข้อมูลจากทางผู้ร้องเรียนแล้วก็บริษัทมาประกอบการพิจารณานะคะเพื่อให้ความสำคัญกับหลักฐานแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งเอกสารการชำระเงินข้อมูลการซื้อขายการลงทะเบียนการใช้ระบบสิทธิ์ที่ได้รับตลอดไปจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งการตรวจสอบและการดำเนินการเป็นรายกรณีไปนะคะเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงของผู้ร้องแต่ละรายอย่างละเอียดเลยไม่เหมารวมความเสียหายจากข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ไม่สรุปว่าผู้ร้องเรียนทุกรายมีสถานะหรือว่ามีความเสียหายในลักษณะแบบเดียวกันนะคะเนื่องจากรายละเอียดของการชำระเงินการเข้าร่วมธุรกิจการได้รับสินค้าและบริการไปถึงผลประโยชน์ที่ได้รับอาจจะต่างกันซึ่งสำหรับบริษัทที่ถูกร้องเรียนทางสคบก็จะเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็นำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในข้อมูลจากระบบของบริษัทเพื่อให้สามารถนำมาเปรียบเทียบกับทางข้อมูลของผู้ร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบซึ่งก็จะช่วยตรวจสอบให้มีความชัดเจนลดข้อโต้แย้งและนำไปสู่ข้อสรุปที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารจากทางรัฐมนตรีสุภมาศนะคะที่ได้สั่งทางสคบเร่งตรวจสอบป๊อปอัพทัวริสต์นะคะโดยย้ำให้ตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงโดยขีดเส้น1สัปดาห์ให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปอีก1ประเด็นข่าวที่ยังเหลืออยู่ค่ะ
1: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
2: ไม่เอาเลิกแล้ว
1: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอะทำไมไปตายด้วยครับตายด้วยคร
3: ับความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
4: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ ก็ไม่ใช่สิ่ง

ที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: พี่น้องต้องรู
1: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับประเด็นข่าวสารทางด้านศาลปกครองนะคะได้สั่งกรมประมงค่ะให้จัดการวิกฤตปลาหมอคางดำภายใน180วันค่ะโดยการตีตกคำขอเรียกค่าเสียหายจากเอกชนนะคะโดยชี้ว่าผู้ฟ้องไม่มีสิทธิ์ฟ้องในกรณีดังกล่าวค่ะโดยทางศาลปกครองกลางนะคะได้มีคำพิพากษาในคดีของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะโดยการยกคำขอของทางผู้ฟ้องคดีจำนวน54คนด้วยกันนะคะที่มีการเรียกร้องให้ทางบริษัทเอกชนชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางรัฐนะคะเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องในประเด็นดังกล่าวทั้งนี้ศาลย้ำค่ะว่าการวินิจฉัยเป็นเรื่องของสิทธิ์ในการฟ้องคดีเท่านั้นนะคะไม่ได้วินิจฉัยว่าเอกชนเป็นผู้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดหรือว่ามีความรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะและในขณะเดียวกันศาลก็มีคำสั่งให้ทางกรมประมงและรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เร่งดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันแล้วก็ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำผ่านแผนปฏิบัติการในปี2567จนถึงปี2570แล้วก็มาตรการอื่นๆที่จำเป็นนะคะโดยการกำหนดให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จค่ะภายใน180วันพร้อมกับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมในการกำกับดูแลและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นนะคะและนอกจากนี้ก็ยังให้มีคำสั่งให้ทางกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเพื่อการดำเนินการประกาศพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีนะคะให้เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินให้แก่ประชาชนได้รับผลกระทบภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะคะเพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะโดยคำสั่งดังกล่าวนะคะถือเป็นกรอบสำคัญเลยค่ะให้กับทางหน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบนะคะทั้งในด้านของการควบคุมการแพร่ระบาดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศตลอดไปจนการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะโดยศาลปกครองกลางหามีคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและภาคประมงค่ะโดยศาลมีคำพิพากษาในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องของสิทธิ์ในการฟ้องคดีของผู้ฟ้องการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสำหรับประเด็นของการเรียกร้องค่าเสียหายค่ะผู้ฟังขาผู้ฟ้องคดีจำนวน54คนด้วยกันเนี่ยก็ได้ขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้ทางบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะคะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางรัฐอันเนื่องมาจากปัญหาของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยให้ยกคำขอในส่วนดังกล่าวนะคะเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีในประเด็นของการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ทางรัฐกับทางเอกชนนะคะซึ่งทั้งนี้ศาลได้เน้นย้ำนะคะว่าการวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ของการฟ้องคดีของผู้ฟ้องเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายถึงว่าศาลได้วินิจฉัยว่าเอกชนเป็นผู้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำหรือไม่หรือว่าไม่ได้เป็นการชี้ขาดนะคะถึงความรับผิดชอบของเอกชนในประเด็นดังกล่าวจึงได้แยกประเด็นเรื่องของสิทธิ์ในการนำคดีฟ้องนะคะต่อศาลออกจากประเด็นของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดออกอย่างชัดเจนเลยขณะเดียวกันค่ะศาลปกครองกลางก็มีอำนาจในการให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างจริงจังแล้วก็เป็นรูปธรรมเลยนะคะเนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำระบบนิเวศแล้วก็ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ค่ะโดยทางศาลก็มีคำสั่งให้ทางกรมประมงและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการปี2567จนถึงปี2570นะคะรวมทั้งดำเนินมาตรการอื่นที่มีความจำเป็นด้วยนะคะเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะ ซึ่งสาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าวนะคะก็คือกรมประมงเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายใน180วันนะคะโดยมีหน่วยงานระดับกระทรวงเข้ามาร่วมกำกับดูแลแล้วก็สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานนะคะเพื่อให้มาตรการแก้ไขปัญหาเกิดผลได้อย่างชัดเจนไม่เพียงแค่การดำเนินการในลักษณะเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะแต่ต้องมุ่งควบคุมสถานการณ์ฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบค่ะโดยแนวคิดดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดการปัญหาปลาหมอคางดำแบบบูรณาการนะคะเนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งด้านของทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนต้องพึ่งพาทรัพยากรสัตว์น้ำในการประกอบอาชีพนะคะและนอกจากการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วการดำเนินการของภาครัฐก็จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวควบคู่กันไปด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งในส่วนนี้ค่ะผู้ฟังคะศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพื่อให้พิจารณาดำเนินการประกาศพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่ที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามแล้วก็อำเภอบางคนทีนะคะเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้อย่างเหมาะสมการดำเนินการดังกล่าวกำหนดให้ต้องดำเนินการภายใน90วันนะคะนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่ล่าช้าค่ะโดยคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองกลางในครั้งนี้มีสาระสำคัญนะคะอยู่ที่การกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างจริงจังเลยขณะเดียวกันก็วางกรอบระยะเวลาให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการทั้งด้านการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปนะคะทางของกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนะคะรวมไปถึงการพิจารณามาตรการที่มีการเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อควบคุมจำนวนและการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำลดผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นแล้วก็ป้องกันไม่ให้สถานการณ์ขยายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆและในขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนเลยค่ะทั้งในหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนชาวประมงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงสามารถสะท้อนข้อมูลจากพื้นที่ได้กลับมาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยเร็วที่สุดด้วยและสิ่งสำคัญเลยก็คือด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็ต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการควบคุมปลาหมอคางดำเพื่อให้แหล่งน้ำกลับมามีสมดุลแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรประมงในการดำรงชีวิตด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการให้ศาลกำหนดกรอบเวลา180วันเนี่ยสำหรับการเร่งแก้ไขปัญหาก็คือถือว่าเป็นแนวทางเลยนะคะในการทำการดำเนินการของทางภาครัฐที่มีเป้าหมายแล้วก็กรอบเวลาอย่างชัดเจนขณะที่กรอบเวลา90วันสำหรับการดำเนินการด้านการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่สมุทรสงครามนะคะก็เป็นกลไกสำคัญเลยในการทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้อย่างเป็นระบบเลยโดยสรุปค่ะคดีปลาหมอคางดำครั้งนี้ก็มีความชัดเจนใน2ประเด็นหลักเลยก็คือศาลไม่รับคำขอของผู้ฟ้องจำนวน54คนในส่วนที่ขอให้เอกชนชดเชยค่าเสียหายให้แก่ภาครัฐนะคะเนื่องจากผู้ฟ้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฟ้องในประเด็นดังกล่าวแล้วศาลก็ไม่ได้มีนิจฉัยนะคะว่าเอกชนเป็นผู้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดหรือไม่และในอีกด้านหนึ่งค่ะก็คือศาลได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและก็ป้องกันการแพร่ระบาดให้แล้วเสร็จภายใน180วันนะคะพร้อมให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นด้วย ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเร่งดำเนินการด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยให้ดำเนินการตามคำสั่งศาลภายในกรอบเวลา90วันนะคะนับตั้งแต่คดีจนถึงที่สุดและจากนี้ค่ะการติดตามผลการดำเนินงานของทางหน่วยงานภาครัฐภายใต้กรอบเวลาที่ศาลกำหนดก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศตลอดไปจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและก็ผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับศาลปกครองสั่งกรมประมงเร่งจัดการวิกฤตปลาหมอคางดำภายใน180วันตีตกคำขอเรียกค่าเสียหายจากเอกชนชี้ผู้ฟ้องไม่มีสิทธิ์ฟ้องในประเด็นดังกล่าวนะคะนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกข่าวทองค่ะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่วิทย์ประวิทย์อมรและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องบางเราฝั่งอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
5: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
6: นางสาวยานีสิงห์มณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทําผิด15แห่งแบ่งเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุ โดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทโดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นการติดป้ายแสดงราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 สตางค์ถึง 8.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 30 อยู่ที่ 6.50 สตางค์ถึง 6.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สหประชาชาติระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าจังหวัดนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วกว่า 39,400 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1,173 ราย OCHA กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงใน DR คองโกที่ยังคงดำเนินต่อไปการเคลื่อนย้ายประชากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลที่ขาดแคลนยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคส่งผลให้ระบบสาธารณสุข DR คองโกที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแม่จังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

งานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้รัสเซียโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในแคว้นดนีโปเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายอูหนิงวิชยาตรงเจริญชัยกุลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนส์เวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนขณะที่คณะกรรมาธิการห่วงภาระหนี้สาธารณะพร้อมเสนอเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และเน้นงบลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: การประช
1: ุ
2: มวุฒิสภาเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมย้ำการใช้งบอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาล อย่างเคร่งครัดจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
2: ด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: รัฐบาลจึงควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลง
2: จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปราย46คนครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการภาครัฐวัฒนตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth ยกระดับผู้ประกอบการ SME เชื่อมตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4: นายพุทธพงษ์ อัยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยระบุว่าโลกและกติกาการค้าเปลี่ยนแปลงทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดแต่มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ราวร้อยละ 35และมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงร้อยละ 14จึงต้องเร่งสร้างโอกาสและมูลค่าใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth โดยยกระดับผู้ประกอบการ SME จากการอยู่รอดสู่การเติบโตเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่และห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมผลักดันจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบผลิตสินค้าเองและสร้างแบรนด์รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดขั้นตอนและต้นทุนการประกอบธุรกิจตลอดจนใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ5ด้านได้แก่การยกระดับเกษตรและอาหารจากปริมาณสู่มูลค่าการผลักดัน SME และธุรกิจชุมชนสู่การเติบโตการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเชื่อม SME สู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการปรับกฎระเบียบและบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและการป้องกันปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างการเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผู้เรียนประสบภาพภาครายงาน
1: รัฐบาลย้ำโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 3 ล้านบาท
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งเป็น3ระดับได้แก่สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงิน และต้องการวงเงินสูงเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งพลัสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้และค้าขายจริงสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเน้นการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกรนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและหลักเกณฑ์การหักลดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและให้เกษตรกรได้รับราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตอย่างเป็นธรรมชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลุยสุ่มตรวจโกดังยางล้อ3จังหวัดกว่า 70,000 เส้นพอใจผลทดสอบผ่านไม่พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
6: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกนิตพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังและร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่จำนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยางล้อผิดกฎหมายและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์กว่า 71,000 เส้นไม่พบยางล้อผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใดโดยพลเอกนักรบได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง5แห่งที่มีธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีมาตรฐานมอก.มาจำหน่ายซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านเลขาธิการสมอ.เน้นย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามประจำปีเพื่อป้องปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าควบคุมทั้ง152รายการพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายในการคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาวางจำหน่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงโดยขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้าดินและตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อค้นหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้ว แต่ล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าขุดเจาะเปิดพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นท่อความดันสูง40บาร์มีอายุการใช้งานมานาน32ปีใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้โครงสร้างท่อจะยังแข็งแรงแต่เนื่องจากเป็นท่อต้นทางที่มีอัตราการไหลสูงหากมีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักและอาจส่งเสียงรบกวนประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบจุดปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
8: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่และที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่จริงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายน2569การเร่งเดินหน้าครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริงโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคตจังหวัดนราธิวาสจึงเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
10: นายพิสิทธิ์สุขสงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
11: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
12: นายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาดินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีแต่สำนักงานชลประทานที่7กำชับให้กรมการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่กรมการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
0: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
13: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 94.18 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 122.42 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 0.58 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ขยายเครือข่าย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเสียชีวิต
4: นายแพทย์ธนินทร์เวชศาสตร์พินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke unit ไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันด้วยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง140แห่งและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือร้อยละ 7.14 ในปีงบประมาณ2568สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
14: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจหนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้
15: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อสถานที่เลือกตั้งและเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้ง ดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-cell ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-cell service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอีวานฮิลสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาฟโลฮาร์ดแคว้นเดนิโปรเปรตอฟทางตอนกลางของยูเครนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก67รายซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าแห่งที่3ในยูเครนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของ

0: ในครั้งนี้ภายหลังแถลงการดังกล่าวแอลจีเรียเตรียมห้ามเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทางทหารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บินเหนือน่านฟ้าแอลจีเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เที่ยวบินพาณิชย์จะได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี2569ด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการให้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวและยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแอลจีเรีย
1: แอนโทรปิกบริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาแอนโทรปิกระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางจากจีนอิหร่านและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พัดถิ่นและผู้เห็นต่างทางการเมืองอาทินักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศแอนโทรปิกยังกล่าวหาอีกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI Claude ของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตนเองและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนพร้อมระบุว่าบริษัท AI ของจีนใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึง Claude ซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ8ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ68ต้องสูญเสียเงินซึ่งร้อยละ82ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเทนนิสอาชีพเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 อูหนิงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะอเล็กโจนนักหวดจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซต6-4 6-7ไทยเบรก5-7และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับฮิโรมาสะโคยามะจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนามคิตะคิวชูยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันทางน้ำตาว่าทุกคนในทีมเล่นได้ไม่ละเอียดผิดพลาดในแต้มที่ง่ายและเก็บแมตช์ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะต้องการชนะและผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทุกคนเล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาและสู้ต่อไป
3: ผมว่าเราไม่ละเอียดเองเขาก็มีข้อผิดพลาดที่แบบง่ายสำหรับเราก็เก็บไม่ได้ในแต่ละแมตช์วันแรกเราก็ไม่ได้โทษวันแรกมากมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงถ้าวันแรกไม่ได้เราก็เล่นยากมันโยกมันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อบ้าอยู่ผมอยากชนะรับไม่ได้อยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไป

0: ครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันครั้งที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่ลดคนใดคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
1: ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2026-2027 รอบลีกเฟสนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชนะซาบาเอฟเคจากอาเซอร์ไบจาน 4-0 เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จขณะที่บาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านชนะโบโดกริมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ไป 5-0 ประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มเช่นกันพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางนายบรรสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์วิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่14-18ตุลาคมนี้ที่เวลโลโดมนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและไทม์ทริอัม1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้วางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมศึกชิงแชมป์โลกต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทันทีซึ่งการที่ทีมสปรินต์ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีเฉพาะรายการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพและจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าโอลิมปิกเกมได้นายเนติพลสีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย23คนพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปก่อนออกเดินทางโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้จะมีเวลาเพียง2สัปดาห์แต่การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากนักเตะเก็บตัวทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นได้ดีกว่าเดิมและเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเชื่อว่าทั้ง23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้โดยเป็นชุดที่แตกต่างจากซีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพอสมควรสำหรับชาติที่ร่วมกลุ่ม E มีแรงกิ้งที่สูงกว่าไทยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมลงสนามและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนและการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนสู่การแข่งขันในรายการต่อไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 น.และพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Play นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงกรณีเมืองนาโกย่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังฝนตกหนักโดยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและแนวไต้ฝุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุและฝนตกหนักแต่ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบุคลากรทั้งจากกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยและรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยกกท.จะเปิดไทเฮาส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยผานิชคาดนาครายงาน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 28 เซนติเมตรและเวลา 7:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง78 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง49 เซนติเมตรและเวลา 2:29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง0 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
9: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อ บริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังคะไฟไหม้หรืออัคคีภัยเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินการมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้รวมถึงวิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ขม่าวควันยังสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อีกทั้งการสูดดมไอร้อนยังอาจทำให้ทางเดินหายใจบวมจนหายใจไม่ได้ส่วนผู้ที่ถูกไฟเผาไหม้โดยตรงอาจสูญเสียน้ำจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขณะที่บางรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนีเช่นการหกล้มถูกสิ่งของทับหรือพลัดตกจากที่สูงเมื่อพบผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหากสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดึงแขนหรือยกตัวผิดท่าสำหรับผู้ที่ถูกไฟคลอกควรถอดหรือตัดเสื้อผ้าที่อมความร้อนออกอย่างระมัดระวังรวมถึงถอดเครื่องประดับต่างๆเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากนั้นใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติราดหรือล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อลดความร้อนและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งอยู่เสมอสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็ว หลีกเลี่ยงการสูดดมควันด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกหากมีควันหนาแน่นควรก้มตัวต่ำหรือคลานเนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าจะอยู่ใกล้พื้นหากอยู่ภายในห้องไม่ควรเปิดประตูทันทีควรใช้มือสัมผัสประตูก่อนหากประตูร้อนแสดงว่าอาจมีไฟอยู่ข้างนอกควรหาผ้าหรือวัสดุอุดช่องประตูเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและใช้บันไดหนีไฟแทนนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ทุกครั้งที่เข้าที่พักในอาคารโรงแรมหรือห้องพักควรสังเกตและจดจำตำแหน่งทางหนีไฟรวมถึงเส้นทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุท่านผู้ฟังคะไฟไหม้เป็นภัยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจบบทความประจำวันเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

นครศรีธรรมราชบ้านเรากำลังเผชิญวิกฤตขยะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอบจ.นครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมโครงการปลุกพลังเปลี่ยนนครมาร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง 100% เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัด1สิงหาคมนี้เริ่มที่บ้านคุณเริ่มวันนี้เพื่อเมืองนครที่น่าอยู่และยั่งยืนนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz สวท.ทุ่งสงFM 97 MHz และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายๆ 13:00 น.กว่าๆไปจนถึง 14:00 น.กับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการมาติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสถาบันนะครับระหว่างอุเทนถวายกับช่างกลปทุมวันนะครับล่าสุดได้รับการแก้ไขนะครับโดยท่านรองนายกนะครับยศนันท์วงสวัสดิ์นะครับเดินหน้า4มาตรการยุติขัดแย้งอุเทนถวายปทุมวันสั่งงดใช้พื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนเร่งจัดพื้นที่เรียนใหม่พร้อมวางแผนเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมสู่พื้นที่แห่งนวัตกรรมเปิดกว้างให้ประชาชนใช้ประโยชน์ย้ำความปลอดภัยคุณภาพการศึกษา2สถาบันต้องไม่สะดุดเผยต้องเร่งแก้เพราะพื้นที่สยามปทุมวันกระทบความมั่นคงภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของไทยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมหรือว่าอว.นะครับมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เป็นประธานมีศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.เลิศชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ45นาทีจากนั้นนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ก็แถลงผลการประชุมนะครับว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารของทั้ง2สถาบันนะครับก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้เป็น4ประเด็นสำคัญนะครับก็มีประเด็นที่1 นะครับงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.เลิศชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ45นาทีจากนั้นนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ก็แถลงผลการประชุมนะครับว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารของทั้ง2สถาบันนะครับก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้เป็น4ประเด็นสำคัญนะครับก็มีประเด็นที่1 นะครับงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนโดยจะดําเนินการทันทีนะครับตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาเป็นต้นไปนะครับโดยกระทรวงอว.จะออกคำสั่งให้ทั้ง2สถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาบุคลากรประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้สวัสดีครับสถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาบุคลากรประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หากการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะยังคงงดการเข้าใช้พื้นที่พิพาทต่อไปขณะเดียวกันนะครับผู้บริหารทั้ง2สถาบันนะครับจะต้องจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มาตรการด้านความปลอดภัยส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาสำหรับประเด็นที่2ก็คือการเร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายโดยมอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในพื้นที่พิพาทและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลา3เดือนที่กำหนดเพื่อให้สามารถย้ายการจัดการเรียนการสอนไปยังพื้นที่ใหม่ได้หากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวจะต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่พิพาทออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสำหรับประเด็นที่3ก็คือให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านด้วยโดยนอกจากปฏิบัติตามมาตรการงดใช้พื้นที่ในช่วง3เดือนยังต้องเตรียมความพร้อมในระยะยาวด้วยสำหรับการเปลี่ยนผ่านพื้นด้านพื้นที่หากมีความจำเป็นในอนาคตโดยไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาแล้วก็ในส่วนประเด็นที่4ก็คือการพัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมโดยพื้นที่ปัจจุบันที่อุเทนถวายใช้งานซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันจะไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าวในเชิงการค้าหรือเชิงพาณิชย์แต่จะรักษาแนวคิดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและก็นวัตกรรมเปิดโอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนทั้งนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีส่วนร่วมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมกำหนดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกระทรวงอว.จะร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้ยังคงมีบทบาทเป็นพื้นที่ด้านการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมต่อไปสำหรับเป้าหมายนะครับก็คือการสามารถทำให้ทุกคนสามารถเดินหน้าต่อไปได้พร้อมกันทั้งนี้ในเรื่องของความปลอดภัยการยุติข้อพิพาทและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายเดียวกันก็คือการทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพและทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนนะครับนี่ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์กล่าวนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวจากการประชุมหารือนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาระหว่างทั้ง2สถาบันนะครับเรื่องของอุเทนถวายกับช่างกลปทุมวันนะครับเราก็ได้ยินข่าวแล้วก็ติดตามข่าวกันมาบ่อยนะครับเรื่องของนักศึกษาทั้ง2สถาบันนะครับที่ก่อเหตุแล้วก็ทําร้ายร่างกายนะครับบางครั้งเสียชีวิตนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะแต่นักศึกษาเท่านั้นนะครับปรากฏว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่นักศึกษาทั้ง2สถาบันอยู่นะครับก็โดนลูกหลงไปด้วยแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาการวิวาทกันนะครับระหว่างทั้ง2สถาบันนะครับศึกเขาเรียกกันว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับท่านผู้ฟังตีกันนี่เมื่อก่อนก็เป็นเด็กช่างนะครับตีกันวิทยาลัยเทคนิคนะครับตีกับวิทยาลัยเกษตรนะครับก็มีกันเป็นประจำนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเรื่องของการที่จะมีนักศึกษาที่ตีกันนะครับต่างจังหวัดก็มีนะครับเมื่อก่อนนี่เทคนิคตีกับเกษตรนะครับแล้วก็บางสถาบันนะครับอย่างเดิมนะครับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้เมื่อก่อนยังเป็นสถาบันอยู่นะครับก็ตีครับตีกันเองนะครับระหว่างช่างด้วยกันนะครับระหว่างแผนกนะครับมีครับช่างก่อสร้างตีกับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่างไฟตีกับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับนี่ยืนยันไม่มีนะครับพี่หนุ่มก็เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วยนะครับเรียนกันอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับรุ่นพี่หนุ่มนี่ก็ไม่มีนะครับเลิกแล้วต่อกันนะครับเลิกกันไปแล้วนะครับไม่มีการตีกันนะครับหลังจากที่ปรับนะครับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปวส.นะครับก็การที่จะทะเลาะวิวาทกันนะครับก็ไม่มีนะครับเด็กรุ่นใหม่น้องรุ่นใหม่ก็เล่าเรียนกันอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับทั้ง2สถาบัน2มหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะปรับเป็นระดับปริญญาตรีกันแล้วนะครับก็มียังมีกันอยู่นะครับเรื่องของการปลูกฝังนะครับเรื่องของการศักดิ์ศรีแห่งสถาบันนะครับซึ่งก็ไม่เกี่ยวกันนะครับก็เป็นแนวคิดที่ปลูกฝังกันมาก็ต้องช่วยกันล้างนะครับนี่แต่เดิมนะครับเคยมีหลายคนกล่าวว่าสองสถาบันนี้นะครับเมื่อก่อนแต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับก็เป็นสถาบันที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อผลิตให้กับนักศึกษาที่เป็นสายปฏิบัตินะครับสายช่างนะครับให้มาเรียนกันนะครับแต่ก็เกิดศึกที่เป็นคอมเมนต์กันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งกีฬาสีที่ต่างก็มุ่งหวังที่จะเอาชนะค้าคานกันนะครับแล้วก็รามไปยังสถาบันเอกชนด้วยนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับก็หวังว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็น่าจะสามารถที่จะเคลียร์เรื่องเหล่านี้ได้นะครับก็เคยมีแนวคิดเหมือนกันนะครับว่าจะย้ายนะครับช่างกลปทุมวันนะครับออกไปอยู่พื้นที่รอบนอกไปอยู่ในโซนต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าต้องหยุดนะครับเพราะว่ามีการที่จะไม่เห็นชอบมีการประท้วงกันนะครับก็เลยต้องหยุดแผนที่จะย้ายนะครับให้ไปอยู่พื้นที่ที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าปัญหามันก็ยังไม่เสด็จน้ำก็มีเรื่องของการทะเลาะวิวาทที่ตามมานะครับก็หวังว่าน่าจะแก้ปัญหาแล้วเคลียร์ปัญหากันได้นะครับ

ามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยผู้ค้ารายย่อย SME นะครับเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบการอาชีพอิสระประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากการดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้ลูกค้าและก็ยอดขายจริงแต่ยังขาดเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาโดย AI นกกระซิบเป็นบริการภายใต้แอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งสามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้ช่วยวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านค้าประเภทเดียวกันรวมถึงวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐนะครับเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยข้อมูลดังกล่าวนะครับสามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ด้านธนาคารกรุงไทยนะครับจัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินนะครับประกอบด้วยสินเชื่อ SME นะครับไซส์เล็กนะครับวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่2ปีแรกและสินเชื่อ 10,000 ครับวงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 11 ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนโดยทั้ง2โครงการไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อทางด้านธนาคารออมสินนะครับจัดทำสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนะครับคูณนกกระซิบนะครับวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายนะครับดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนใช้ข้อมูลยอดขายประวัติชำระผ่าน QR และข้อมูลเชิงพฤติกรรมประกอบการพิจารณาไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อขณะเดียวกันนะครับบสย.สนับสนุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อพาโนพลัสและเครดิตพลัสสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและก็ SME ที่ขาดหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง100ล้านบาทตามประเภทโครงการค่าธรรมเนียมเริ่มต้นร้อยละ1ต่อปีพร้อมยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนอกจากนี้นะครับธกส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการ

แหล่งเงินทุนแล้วก็มีความสามารถที่จะผ่อนได้ด้วยนะครับกับโครงการต่างๆที่รัฐบาลนำมาใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับกับโครงการไทยเที่ยวไทยนะครับไทยเที่ยวไทยก็จะลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นะครับสำหรับช่วยเหลือนะครับสำหรับเมืองหลักก็จะให้ 1,500 บาทนะครับแล้วก็เมืองรองก็จะให้ 2,000 บาทนะครับเดี๋ยวก็ลองลงทะเบียนกันดูนะครับวันที่1ตุลาคมนี้นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวนะครับเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องรับรอง1นะครับตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับนำรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและขอบคุณสปป.ลาวสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์การฝึกอบรมและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสปป.ลาวในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานในหลายมิติทั้งด้านการเกษตรการค้าการลงทุนตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมยินดีที่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับฝ่ายไทยและเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้อีกมากในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางไปเยือนสปป.ลาวและหารือเกี่ยวกับการจัดการมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้การเยือนประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวจึงเป็นอีกโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นครอบคลุมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันข้ามแดนการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกสำหรับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสองฝ่ายมีบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวเป็นกรอบสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และการส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573 โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมไฟป่าการติดตามและก็คาดการณ์สถานการณ์หมอกควันรวมถึงการพัฒนาช่องทางสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถประสานและรับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีรองนายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนสถานการณ์ไฟป่าเทคโนโลยีทันสมัยในการดับไฟป่าและคุณภาพอากาศระหว่างกันอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องถึงสื่อเป็นกลไกสำคัญในการรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายสานต่อการประสานงานและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนและเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ไทยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติการฝนหลวง
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าและพื้นที่ภูเขาที่เข้าถึงได้ยากตลอดจนการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนลดการพึ่งพาการเผาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืนฝ่ายไทยยังได้เสนอให้ส่งเสริมการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็หมอกควัน PM 2.5 จากภาคการเกษตรและภาคการขนส่งควบคุมการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลและการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผาในที่โล่งและลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในตอนท้ายรองนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและมลพิษข้ามแดนโดยหวังว่าการหารือครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งสองฝ่ายไปสู่การปฏิบัติและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศตลอดจนสร้างประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนและในโอกาสนี้ทางสปป.ลาวได้ขอบคุณที่ไทยให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีตลอดมาพร้อมที่จะร่วมมือและผลักดันความร่วมมือด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกับไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับนี่สำหรับความร่วมมือนะครับระหว่างสปป.ลาวกับประเทศไทยนะครับเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5 แล้วก็ฝุ่นควันข้ามแดนนะครับก็ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังเรื่องของผลกระทบนะครับจากฝุ่นควันข้ามแดนนะครับไฟป่านะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยะลาเองนะครับหรือว่าอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับจากฝุ่นควันข้ามแดนนะครับที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับการทำกิจกรรมการเผาป่านะครับเพื่อทำประโยชน์นะครับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อการเกษตรหรือว่าการปลูกพืชต่างๆนะครับโดยการเผาป่านะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับประเทศของตัวเองด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะครับที่เกิดกันเป็นประจำนะครับก็เรื่องของไฟป่าที่ผู้คนเคร่งนะครับก็เกิดกันเป็นประจำนะครับพอหน้าแล้งปั๊บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของไฟป่าที่รามเข้ามานะครับก็ต้องเข้าไปดูแลเข้าไปจัดการนะครับเรื่องของไฟป่านะครับหลายภาคส่วนนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบนะครับไฟป่าใกล้เข้ามานะครับกว่าจะมารามเข้าไปถึงบ้านเรือนด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับพี่น้องชาวนครนะครับในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดเรื่องของปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับที่ผู้คนเคร่งนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเป็นพื้นที่แรมซ่าไซต์นะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดนะครับของทะเลสาบสงขลาด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นแหล่งระบบนิเวศที่สำคัญด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลก็รักษาพื้นป่าที่มีอยู่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตะลอนอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัด
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตคมิสตรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่นะที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและถูกนำมาสวมรอยโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและสถาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาสิทธาหน้าทักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง4รายรับซื้อมังคุด300ตันพร้อมจัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sascoรับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่า175จำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้นขณะที่ผลผลิตมังคุดในภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วส่วนภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วกว่า160ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมังคุดคุณภาพดีมีตลาดรองรับและสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัมจึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายลอเรนซ์คานยูก้าโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาโดยระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏ M23 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน24รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือน300หลังที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนและบ้านเรือนเหล่านี้ได้แล้วพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในเมืองบูคาวูอยู่ในความสงบแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านนะเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะกับดิฉันนะคะกนกพรอ้อยทองค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมถึงช่องทางไลฟ์สดค่ะสำหรับรูปภาพกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรนะสามารถรับชมรับฟังได้นะที่ช่องสวทชุมพรค่ะและสำหรับวันนี้นะเรามานำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์รวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับช่วงของรายการเรานะก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะสำหรับช่วงแรกนะก็มีข่าวสารในด้านของรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะก็เป็นข่าวดีๆของเทศบาลเมืองชุมพรนะเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะเวลา 13-15 นาฬิกานะคะณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะกรุงเทพมหานครนายวิสุทธิ์จงชูวณิชนายกเทศมนตรีตำบลบ่อระบือค่ะสำหรับนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะคะได้มอบหมายให้นายคุณานัทเจริญเชื้อชนะปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองเลขาธิการสทท.ค่ะเป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะในโอกาสนี้นะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยค่ะพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนค่ะเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแรงจูงใจนะคะให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569วงเงินรวมกว่า147ล้านบาทค่ะสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการประเมินแล้วก็คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยมีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ5คณะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบสุดท้ายโดยผลการคัดเลือกในปีนี้นะมีเทศบาลที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีจำนวน177แห่งแบ่งเป็นรางวัลแต่ละประเภทนะ7ประเภทด้วยกันค่ะประเภทดีเลิศนะเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลจำนวน4แห่งประเภทดีเด่นเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจำนวน4แห่งค่ะประเภทโดดเด่นนะเทศบาลตำบลอีก6แห่งประเภททั่วไปเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจำนวน5แห่งประเภททั่วไปของเทศบาลตำบลจำนวน13แห่งเทศบาลที่เข้ารอบการประเมินในรอบสุดท้ายจำนวน86แห่งค่ะเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินสถาบันการศึกษาอีกจำนวน59แห่งค่ะทั้งนี้นะคะเทศบาลเมืองชุมพรก็มีข่าวดีมาฝากกันนะสำหรับนายศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรค่ะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะโดยเทศบาลเมืองชุมพรนะคะได้รับรางวัลชมเชยเป็นเงินจำนวน 800,000 บาทในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ค่ะตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สามารถเข้าไปชมภาพกันได้นะที่ Facebook ค่ะเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและข่าวต่อมาค่ะสำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ นะคะนักเรียนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับปีการศึกษา2569ในภาคเรียนที่1ค่ะวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมต้นตาลชั้น3อาคารศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะในช่วงเช้านะคะนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในด้านของปีการศึกษา2569ช่วงของภาคเรียนที่1ค่ะโดยมีนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะร่วมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานค่ะร่วมในพิธีค่ะและต่อมานะในด้านของเวลาในช่วงบ่ายค่ะเวลาประมาณ 14:00 น.นะคะณห้องประชุมต้นตาลค่ะนายชุมพลจุลไสอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1ค่ะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569สำหรับปีการศึกษา2569ในภาคเรียนที่1โดยมีนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรร่วมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานและประธานชุมชนค่ะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรมาร่วมในพิธีด้วยโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จนถึงครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจค่ะครอบครัวที่เป็นผู้ด้อยโอกาสอีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นค่ะการมอบทุนในวันนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาตามระดับชั้นค่ะรวมทั้งหมด524คนค่ะคิดเป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,190,145 บาทจากสถาบันการศึกษาทั้งหมดกว่า40แห่งนะคะโดยมีรายละเอียดในช่วงของระดับชั้นดังนี้ค่ะ1ระดับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและระดับประถมศึกษาจำนวน62คนค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีกจำนวน155คนค่ะและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจำนวน307คนค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุนการศึกษาที่ได้ให้น้องๆไปนะจะมีประโยชน์ต่อตัวน้องๆเองแล้วก็ครอบครัวของน้องๆค่ะที่จะได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อน้องๆต่อท้องถิ่นแล้วก็ต่อประเทศชาติต่อไปค่ะและโครงการต่อมาค่ะสำหรับโครงการหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะก็เป็นโครงการของเทศบาลเมืองชุมพรนะคะในด้านของกองสาธารณสุขโดยวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะเวลา 9:00 น.ณห้องประชุมปทุมทิพย์โรงแรมมรกตชวินค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะปลัดเทศบาลเมืองชุมพรรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและหัวหน้าส่วนการงานนะคะเข้าร่วมในพิธีค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะก็เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฉุกเฉินค่ะสามารถช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR ได้นะและใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะมีกิจกรรมมากมายนะคะสำหรับการอบรมนะคะอาทิการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของภาวะฉุกเฉินในชุมชนค่ะการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางสายด่วน1669การประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะการพันดามและห้ามเลือดค่ะการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR ค่ะการใช้เครื่องนะคะ AED อย่างถูกต้องแล้วก็การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีการสำลักอาหารค่ะทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ในทารกนะคะที่มีการทำที่แตกต่างกันไปค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอสม.ค่ะจำนวน300คนด้วยกันค่ะการมุ่งหวังให้เหล่าอสม.นะคะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยลดการสูญเสียแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉินในชุมชนค่ะโดยนายสอนชัยเพชรเวชนักสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้างานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉินสสจ.ชุมพรค่ะนายคมสันดวงอิทธิกุลหัวหน้าทีมกู้ภัยสายชนพร้อมทีมมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์นางสาวธิฐานุรีพาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวพันธิตาโพธารสพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะที่เป็นผู้ให้การบรรยายแล้วก็ให้ความรู้ในการที่จะได้ทำจริงนะคะสำหรับเหล่าอสม.ก็จะได้ได้สัมผัสในการทำ CPR จริงๆค่ะถ้าเรารู้เร็วช่วยเร็วแล้วก็ทำ CPR เป็นนะและใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องก็จะสร้างชุมชนให้มีความพร้อมค่ะในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันในยามฉุกเฉินค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าอสม.ก็จะเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่สุดในชุมชนจริงๆค่ะอย่างเช่นในหมู่บ้านของท่านนะคะมีผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนที่เราจะโทรหา169เราอาจจะตกใจไปเรียกยายแป้นอสม.มาก่อนได้ไหมทำอะไรได้ไหมนะเราอสม.ก็จะคือด่านหน้าที่สำคัญจริงๆค่ะก็อยากให้เราอสม.นะมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์จริงๆค่ะในการช่วยฟื้นกู้ชีพต่างๆนะคะก็มีความจำเป็นจริงๆค่ะสำหรับโครงการหมอหมู่บ้านค่ะและข่าวสุดท้ายนะในช่วงแรกกับการจัดประชุมผู้เช่าแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพรนะคะวันที่8กันยายนพุทธศักราช2569เวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานในการประชุมผู้เช่าแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดเทศบาลเมืองชุมพรร่วมด้วยนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนางรัตนัตสิงห์สมบุญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวกรันทรัตน์สาราน้อยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนางสาวศิรักษ์ไกรมากหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้นางสาวสุภาพรขุนนอกนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการค่ะร่วมพูดคุยนะในประเด็นสำคัญต่างๆนะคะในการดำเนินการของผู้เช่าแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ1 นะคะในการต่อสัญญาเช่าแผงที่จะจำหน่ายอาหารหรือว่าสินค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ค่ะ2การชำระเงินค่าเช่าแผงค่าน้ำค่าไฟเป็นประจำทุกเดือนโดยผู้เช่านะคะจะต้องดำเนินการชำระค่าน้ำค่าไฟในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าภายใน5วันทำการของเดือนค่ะและเนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในวันที่30กันยายนนี้แล้วนะจึงขอให้ผู้เช่าชำระเงินภายในเดือนกันยายนพุทธศักราช2569นี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการด้านการเงินภายในปีงบประมาณนี้ค่ะ3นะคะการวางเงินหลักประกันสำหรับสัญญาเช่าแผงเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2567 4การดำเนินงานรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดสดและ5ค่ะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผ่านการลงพื้นที่ตรวจแผงจำหน่ายสินค้าค่ะประเภทผักผลไม้เนื้อสัตว์และอาหารทะเลอย่างสม่ำเสมอค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะนอกจากจะห่วงใยในด้านของผู้เช่าแผงในตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพรแล้วนะเรายังมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจแผงต่างๆนะเป็นประจำค่ะอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยนะในการอุปโภคบริโภคของประชาชนค่ะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะก็จะดำเนินการเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะและสำหรับช่วงหน้าค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะโดยชุดพัฒนาของกองสาธารณสุขเนี่ยมีการลงพื้นที่ในการทำความสะอาดเมืองให้น่าอยู่ค่ะในด้านของพื้นที่ต่างๆนะคะบริเวณถนนกรมหลวงหรือว่าถนนสากลนะอาจจะมีหลายท่านเห็นช่วงนี้จะมีคนเดินสำรวจพื้นที่แล้วก็ทำการทำความสะอาดหรือว่าสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในด้านของป้ายโฆษณาหรือว่าแผงขายของที่ทำการจอดรถตลอดทั้งวันนะก็มีการจัดการในบางส่วนแล้วนะเดี๋ยวจะมาฟังรายละเอียดกันนะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ขอบคุณเพลงเพราะๆนะคะและขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะสำหรับรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้ค่ะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์ค่ะรวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับช่วงที่2นะคะฉันนำข่าวโครงการต่างๆนะรวมถึงการให้ความช่วยเหลือของเทศบาลเมืองชุมพรมาฝากกันค่ะ

รถเข็นขายของที่จอดตลอดทั้งวันค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามรวมถึงปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าด้วยนะคะบริเวณถนนกรมหลวงแยกไฟแดงกรมหลวงซอย5ถึงแยกแขวงทางหลวงชุมพรค่ะถนนสากลตั้งแต่แยกไฟแดงโรงเรียนศรีภัยถึงแยกไฟแดงกรมหลวงซอย5ค่ะด้วยความห่วงใยนะคะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะและสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะในรุ่นที่11นี้ก็ใกล้จะปิดภาคเรียนกันแล้วนะสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่น้องๆจะได้รับปริญญาชีวิตกันค่ะในวันอังคารหน้านะคะสำหรับโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่11นะคะก็จะเป็นกิจกรรมข้อแถวเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้านะสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็มีกิจกรรมเมื่อวานนี้สำหรับเมื่อวานนี้จะมีการต้อนรับขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงคลองหัววังพนังตักของจังหวัดชุมพรด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะรอบนี้โดยอาสาสมัครรักษาดินแดนของจังหวัดชุมพรค่ะมีการเข้าแถวรับธงชาติแล้วก็ทำกิจกรรมต้อนรับขบวนอัญเชิญนะแล้วก็กิจกรรมของอส.จังหวัดชุมพรค่ะมีการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะโดยคณะครูพี่เลี้ยงนางวิไลวรรณใจปื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวธิฐานุรีภาวพาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวชมัยพรกังนรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวอมรรัตน์หัตถาแพทย์แผนไทยนางสาวธนพรรัตนโอภาสนักกายภาพบำบัดและคณะครูพี่เลี้ยงค่ะสำหรับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะเราเปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นถึงเวลา 12:00 นและสำหรับวันอังคารหน้านะวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะน้องๆก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะปิดภาคเรียนกันแล้วแล้วก็จะมีพิธีปิดการสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะก็จะมีภาพกิจกรรมต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะกับการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะมีคณะศึกษาดูงานผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาค่ะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะกับเทศบาลเมืองชุมพรโดยเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาค่ะเวลา 13:00 นนายศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรีรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ค่ะจำนวน50คนณห้องประชุมชั้น4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรบริเวณถนนไตรรัตน์ค่ะตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรโดยมีนางวิไลวรรณใจปื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรในการบรรยายและเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากเทศบาลเมืองชุมพรนะก็มีโครงการต่างๆนะเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากมายค่ะรวมถึงศูนย์ทั้ง5ศูนย์ของเรานะคะที่ช่วยในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลเมืองชุมพรอีกตั้งหลากหลายศูนย์นะคะเทศบาลเมืองชุมพรจึงมีคณะต่างๆค่ะจากองค์อปทต่างๆนะเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะก็ยังมีอีกหลายคณะด้วยกันค่ะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและช่วงสุดที่2นี้นะก็จะมีการมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับกลโกงนะของอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะที่จะนำมาฝากในทุกๆสัปดาห์นะแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เราก็จะสอนในเรื่องของเรื่องราวต่างๆนะ4เรื่องซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันต่างๆมากมายนะเพียงแค่คุณไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนค่ะก็จะเป็นเกราะป้องกันอันตรายนะในการที่จะรู้เท่าทันกลโกงต่างๆนะของพวกมิจฉาชีพค่ะซึ่งวันนี้นะดิฉันก็นำเรื่องราวของการเตือนภัยในด้านของเตือนภัยมิจฉาชีพค่ะในด้านของซีรีส์แนวตั้งนะในช่วงเวลาว่างๆนะคะดิฉันก็เปิดเล่นแอปพลิเคชันนึงนะก็จะมีซีรีส์แนวตั้งผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาให้ฉันอยากจะดูตอนต่อไปอยากจะดูตอนต่อไปอยู่เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับเตือนภัยใน

านของกับดักมิจฉาชีพในรูปแบบของซีรีส์แนวตั้งนะกดผิดเสียทั้งเงินแล้วก็ข้อมูลค่ะสำหรับมิจฉาชีพที่มักจะอาศัยความสนใจของผู้ชมที่จะสอดส่องแล้วก็สอดแทรกลิงก์เข้ามาค่ะสำหรับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนกันค่ะดิฉันก็เลยนำมาฝากนะคะเมื่อวันที่6กันยายนนะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ออกมาโพสต์เตือนภัยระวังมิจฉาชีพมาหลอกในรูปแบบของซีรีส์แนวตั้งโดยแค่กดลิงก์ค่ะอาจจะเป็นการดูดเงินแล้วก็ข้อมูลได้โดยได้ระบุ3สเต็ปค่ะกับดักมิจฉาชีพซีรีส์แนวตั้งที่กดผิดครั้งเดียวอาจจะเสียทั้งเงินแล้วก็ข้อมูลด้วยค่ะ1 นะหลอกให้กดลิงก์ค่ะมิจฉาชีพมักจะอาศัยความสนใจของผู้ชมสอดแทรกลิงก์ขึ้นมาให้สมาชิกหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อดูตอนต่อไปค่ะ2นะคะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหลังจากโหลดแอปพลิเคชันแล้วจะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลทางการเงินค่ะหลอกให้โอนเงินนะคะอ้างปลดล็อกในการดูแต่ละตอนหรือว่ารับสิทธิ์ในการดูซีรีส์ค่ะนางเอกกำลังจะรู้แล้วนะว่าครอบครัวที่แท้จริงเป็นใครกำลังจะรู้แล้วค่ะว่าเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่ตอนต่อไปฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันก็แอบไปกดลิงก์และนี่แหละค่ะกลโกงของมิจฉาชีพค่ะทั้งนี้นะมีวิธีการป้องกันที่ประชาชนสามารถทำได้เองและระมัดระวังได้มากขึ้นดังนี้ค่ะการดูผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเท่านั้นค่ะหากกดดูตอนต่อไปและถูกพาไปที่เว็บไซต์อื่นนะคะให้หยุดแล้วก็ตรวจสอบดูก่อนห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะโดยเฉพาะข้อมูลบัตรหรือว่ารหัส OTP ในลิงก์ที่ไม่รู้จักค่ะห้ามโอนเงินเพื่อปลดล็อกตอนนะคะหรือว่ารับสิทธิ์ดูซีรีส์ค่ะไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากลิงก์ที่ส่งมาทางโฆษณาหรือว่าทางแชทค่ะหากไม่แน่ใจนะคะให้ปิดหน้าเว็บแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองค่ะก็อย่าลืมนะชอบเลยค่ะซีรีส์แนวตั้งฉันชอบมากดูตอนต่อไปก็อยากจะดูนะคะแต่ว่ามิจฉาชีพกำลังรอคุณอยู่ค่ะระวังนะคะสำหรับการเตือนภัยนะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนไม่กดลิงก์อะไรแปลกๆนะคะและสำหรับช่วงที่3นะคะช่วงต่อไปนะคะรอสก็จะมีประชาสัมพันธ์สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรในด้านของกรมหลวงซอย5นะคะก็กำลังดำเนินการอยู่หากว่าพบปัญหาน้ำของท่านไม่ไหลนะเทศบาลเมืองชุมพรโดยท่านนายกศรีชัยนะก็กำลังมีการเตรียมการค่ะสำหรับแจ้งเข้ามาได้นะเราจะมีน้ำไปให้ท่านใช้ถึงที่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวรับฟังกันนะคะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันดีกว่านะกับช่วงสุดท้ายของเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรนะในการดำเนินงานวางท่องานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท่อส่งน้ำนะคะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรมีความจำเป็นที่จะต้องขุดเจาะพื้นผิวจราจรในพื้นที่ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้วนะคะบริเวณถนนกรมหลวงซอย5เดี๋ยวจะมีถนนพิจิตรพยาบาลแล้วก็ถนนประชาอุทิศด้วยสำหรับระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นในช่วงของวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรโทร0775111157และหากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการร้านค้าค่ะได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่ไหลแล้วก็มีการใช้น้ำไม่มีน้ำใช้นะคะภายในครัวเรือนหรือว่าสถานประกอบการสามารถแจ้งได้นะที่ท่านนายกโทร0772879456นายกศรีชัยค่ะและสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชุมพรนะก็มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะสำหรับแจ้งประกาศไม่สามารถจ่ายน้ำได้ปกติเนื่องจากจะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะบริเวณสถานีผลิตน้ำของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรในวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 22:00 นถึง 2:00 นนะคะก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเป็นเขตของตำบลท่าตะเภาทั้งหมดค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรค่ะโทร0775111159ค่ะก็สามารถไปดูประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้นะที่เพจการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรค่ะสำหรับข่าวต่อมานะคะในด้านของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED ในช่วงของเขต2ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ด้วยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะจะดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED ของช่วงของเขต2นะคะภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรโดยดำเนินการระหว่างวันที่10สิงหาคมถึงวันที่7มกราคมพุทธศักราช2570ค่ะการดำเนินการนะคะจะประกอบด้วยการรื้อถอดสายไฟค่ะถอดโคมไฟถนนนะคะและอุปกรณ์ประกอบที่เป็นของเดิมค่ะติดตั้งโคมไฟถนน LED ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะค่ะติดตั้งตู้ควบคุมการเปิดปิดไฟถนนอัตโนมัติแล้วก็มีการทดสอบระบบไฟถนนค่ะมีพื้นที่ดำเนินการนะคะในหลายช่วงด้วยกันค่ะบริเวณถนนปรมินทร์มันคาถนนราชวิถีถนนดำรงสุจริตถนนหลังวัดโพถนนสุขเสมอถนนพิสิทธิพยาบาลค่ะรวมถึงถนนสหกรณ์ถนนจรุงราษฎร์และถนนเนาหมินร่วมใจค่ะสำหรับการดำเนินการดังกล่าวนะคะอาจจะส่งผลกระทบด้านระบบไฟฟ้าทั้งช่วงเวลากลางคืนแล้วก็กลางวันอาจจะสร้างความไม่สะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะแต่ว่าหากว่าเราดำเนินการในช่วงไหนนะคะเราก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในแต่ละช่วงค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะหากเทศบาลเมืองชุมพรมีการดำเนินการเราก็จะแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนค่ะสามารถติดตามได้นะใน Facebook หรือว่าในรถประชาสัมพันธ์ของเรานะก็จะลงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เพื่อแจ้งการดำเนินการดังกล่าวหรือว่าถ้าสอบต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะก็โทรติดต่อได้ที่กองช่างค่ะโทร0775077763ค่ะแล้วค่ะประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะสำหรับธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรนะครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่27แล้วค่ะในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรนะก็จะมีการจัดตั้งธนาคารขยะกันเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะการรับขยะพลาสติกที่ขายไม่ได้ค่ะสามารถนำไปบริจาคได้ที่ทำการของไปรษณีย์ชุมพรนะคะเทศบาลเมืองชุมพรจะไม่ได้รับขยะพลาสติกที่ขายไม่ได้นะก็สามารถไปบริจาคได้ที่ไปรษณีย์ชุมพรสำหรับขยะอันตรายชุมชนต่างๆนะสามารถนำมาส่งได้นะที่เทศบาลเมืองชุมพรแต่ว่าช่วงนี้นะคะฝนตกค่ะในกรณีที่ถ้าวันพุธที่16นี้นะคะฝนตกจะไม่รับซื้อกระดาษทุกชนิดค่ะเพื่อ ุณภาพของกระดาษนะคะและน้ำมันพืชเก่าก็เช่นกันค่ะเราก็จะมีการรับซื้อน้ำมันพืชเก่านะสามารถนำมาขายได้สำหรับน้ำมันพืชเก่าขวด1ลิตรนะคะสามารถแลกน้ำมันพืชใหม่ได้1ขวดค่ะโปรที่2นะน้ำมันพืชเก่า2กิโลสามารถแลกน้ำมันพืชใหม่ได้1ขวดเต็มขวดเลยค่ะสำหรับ1ขวดเล็กนะคะก็จะได้250นะคะ ml แล้วก็กติกาง่ายๆก็จะขอให้มีการกรองกากทุกครั้งนะแล้วก็ไม่มีน้ำผสมค่ะสามารถมาแลกได้นะที่ธนาคารขยะในวันที่16กันยายนนี้ค่ะและสำหรับข่าวสุดท้ายค่ะการชมและการเชียร์นะการแข่งขันเรือยาวประเพณีซึ่งเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ได้รูปขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานเมื่อวันนี้ค่ะวันที่10กันยายนนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะได้มอบหมายให้นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรนายสรรพลแสงบ้านยางเลขาธิการนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลค่ะนายสมพศบุพภาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเฉลิมโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสดินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรร่วมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรนะคะร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวรรควัตรวรคติยราชนารีนะในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569ด้วยค่ะการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดชุมพรนะก็จะมีการจัดแข่งขันตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569คันณคลองหัววังพนังตักตำบลนาชาอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติให้ชมมีการประกวดกองเชียร์รวมถึงพิธีเปิดต่างๆนะเป็นพิธีเปิดพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ค่ะในวันนี้นะคะ11กันยายนก็จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในช่วงของเยาวชนด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวต่างๆนะให้ได้รับชมกันมากมายค่ะก็เป็นการสนับสนุนนะศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้เราค่ะสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะและสำหรับกิจกรรมต่างๆนะภายในจังหวัดชุมพรในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนเราก็ยังมีข่าวสารมากมายมาฝากท่านผู้ฟังกันนะและสำหรับรายการของเราก็จะมีขึ้นในทุกๆวันศุกร์ค่ะเวลาประมาณ 14:10 นนะรวมถึงข่าวสารกิจกรรมต่างๆหากว่าไม่ได้มารับชมหรือว่ายังไม่ได้รับฟังนะก็สามารถไปติดตามได้นะใน Facebook ชุมพรทาวหรือว่าในเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับวันนี้นะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำแยกแยะพระศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลหากพบความผิดต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างองค์พระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
7: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและการท่องเที่ยว มีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความงดงามจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดยมองว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้เชื่อมั่นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางมากราบไหว้และเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัว
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอภิโชคอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานดลภาสุขรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638คิดถึง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

็นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

0: ในบอดตามที่ในบอดกล่าวหาว่าในใบ้เพื่อนบ้านซึ่งได้พักอาศัยอยู่บ้านติดๆกันนายใบ้ได้พยายามพูดจาเกี้ยวพาราสีเมียของนายบอดอยู่เสมอซึ่งนายบอดก็พยายามเตือนนายใบ้หลายครั้งแล้วก็ไม่เชื่อฟังสำร้ายนายใบ้ยังด่าโต้ตอบอย่างรุนแรงทำให้นายบอดได้รับความอับอายขายหน้าหยุดไม่ต้องโต้แย้งหรือเถียงอัยการฟังคำพิพากษาต่อไปส่วนนายใบ้ได้กล่าวหานายบอดเช่นกันนายใบ้ได้กล่าวหาว่านายบอดพยายามเจาะข้างฝาเพื่อจะได้แอบดูตนพลอดรักกับภรรยาของตนในยามวิกาลซึ่งทำให้นายใบ้เสียผลประโยชน์เป็นอย่างมากฉะนั้นนายบอดทำเช่นนี้มีความผิดไหม
1: มีความผิดครับ
0: หยุดนายบอดหยุดสารภาพผิดเฉยๆไม่ต้องมองคอนายใบ้อย่างนั้นเอาละเป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความผิดแต่ครั้นศาลจะตัดสินให้ทั้งคู่จำคุกก็คงไม่ทำผลประโยชน์ให้กับทางเรือนจำเลยฉะนั้นศาลจึงตัดสินให้จำคุกภรรยาในบอดและภรรยาในใบ้คนละ10 ปีเท่าๆกัน
1: โอ้กรรมของบอดแท้ๆกลับบ้านกันเถอะบ้าย

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติน
6: ายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะโครงการพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนย้ำว่าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลมาเลเซียที่ยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตราสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะเดินหน้าสู่เมืองแห่งโอกาสยุคดิจิทัล
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการดำเนินงานอาทิระบบร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน LINE Official Account มีผู้ใช้งานมากกว่า 100% ของประชากรระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเมืองด้วย CCTV เฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลองป้องกันเหตุอุทกภัยพร้อมศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยประชาชนสามารถดูระดับน้ำผ่าน LINE Official Account แบบ Real Time ตลอด24ชั่วโมงและโรงพยาบาลติดล้อบริการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพใกล้บ้านเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
0: พลตำรวจโทนะคะศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินหลังขยายผลกรณีร้องเรียนพฤติกรรมเสพเมถุนและทุจริตเงินบริจาควัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสวัดจัดตั้งขึ้นก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวและออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชตพบทรัพย์สินรวม498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดกับบุคคลทั้งสองมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยจะขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมแยกทรัพย์สินของวัดและบุคคลกรณีโต๊ะกลมสีส้มเป็นเพียงการนำสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากวัดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้เราเจอกันค่ะวันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้5แยกข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะติดตามกันได้ค่ะวันนี้จะมี2ช่วงน่าจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ PRD Service ค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สมจิตค่ะแล้วก็ห้องส่งเนี่ยก็จะมีคุณเอกพลหนูวงช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะควบคุมรายการโดยคุณสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการสวทสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสปท.5ค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสต้อนรับสำหรับคณะของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมครั้งนี้มีโครงการหนึ่งที่ตะกี้เลยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมน่าสำหรับทางด้านของการสัญจรนอกพื้นที่ของสวทสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ 89.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM นะคะพร้อมทั้งระบบ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมทั้ง FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์หน้าพูดทั้ง3คลื่นนะคะเพราะว่าสวทสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ก็ดูแลอยู่ทั้ง3คลื่นเลยค่ะแล้วก็เมื่อตะกี้ก็ได้รับได้ต้อนรับนะสำหรับทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะในโครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายหอกระจายข่าวอปมช.นะคะของสุราษฎร์ธานีค่ะในพื้นที่ของหอกระจายข่าวที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์นะซึ่งก็เป็นที่อยู่ของทางผู้ใหญ่สะพรเพชรรักนะคะซึ่งก็เป็นในช่วงของการสัญจรในภาคบ่ายของวันนี้ด้วยค่ะกับโครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายหอกระจายข่าวนะคะวันนี้ต้อนรับ2ช่วงค่ะจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยนะสำหรับในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็พีอาร์ดีเซอร์วิสค่ะวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นค่ะเป็นสถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะคะซึ่งก็จะมีทางด้านของผู้อำนวยการนะคะรวมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและก็นักสังคมสงเคราะห์ได้มาพูดคุยในเรื่องของวิ่งกับลูกและเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นค่ะในห้วงของเดือนพฤศจิกายน2569โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะต่อด้วยใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้จะเป็นทีมงานของสวทเชียงใหม่นี่เป็นแม่ขายค่ะในช่วงนี้ค่ะติดตามในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะผนวกกับ PRD Service เลยในช่วงของ5แยกข่าวค่ะ

ค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะเพราะว่ามีแบบช่วงของพยานรีสอร์ทด้วยค่ะคาดว่าจะไม่ทันเพราะว่าเรามีข้อมูลยาวค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินการนะคะมีผู้ดำเนินการถึง3ท่านเลยวันนี้มีทั้งผู้ดำเนินการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะแล้วก็รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ด้วยนะคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิ่งกับลูกโครงการดีๆที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดขึ้นนะคะซึ่งบอกว่ารับ

0: ับน้องมุกอ่อนปวีวงศ์วัชระค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ๆค่ะจากทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาคใต้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะหนูอยากจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยในกิจกรรมนี้กันนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงคคนาวานิชเจริญนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะท่านต่อไปค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอ่อนวิไลอินชนะค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพิชญาศาสนาค่ะนักสังคมสงเคราะห์ค่ะ
1: โอเคค่ะพี่ๆ3คนอยู่กับเราวันนี้ย่อมจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยรวมถึงเป็นครั้งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังขางานในครั้งนี้ค่ะชื่อกิจกรรมว่าวิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run ครั้งที่5มีความเป็นวิ่งกับลูกเนาะมันน่าจะเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะอยากให้ผอ.เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ค่ะเนื่องด้วยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้นำเรื่องโปรแกรม Positive Parenting มาใช้ในการดูแลเด็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีโปรแกรมที่ใช้ในสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ปกครองกับเด็กได้มีกิจกรรมทำร่วมกันค่ะสร้างวินัยเชิงบวกแล้วก็สร้างเรื่องของเด็กเก่งเด็กดีด้วยค่ะทีนี้กิจกรรมนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกที่เพราะว่าโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยที่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจัดมี3ครั้งนะคะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยจัดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็เป็นทั้งหมด4ครั้งแล้วแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นครั้งที่5ซึ่งมาจัดครั้งแรกที่ภาคใต้ค่ะ
1: ก็ถือว่าให้พี่น้องชาวใต้ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
2: ค
1: ือเป็นกิจกรรมในระดับประเทศแต่เลือกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถูกต้องไหมคะผอ.
2: คะ
1: ซึ่งอย่างที่ผอ.บอกแล้วค่ะความสำคัญที่คิดว่าทำไมเราถึงคือการจัดงานมาต่อเนื่องถึงครั้งที่5มันต้องมีการเห็นในเรื่องของความสำคัญของงานมากๆเลยเนาะความสำคัญจริงๆเรื่องของสุขภาพจิตเด็กหรือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะ
2: ก็เนื่องด้วยว่าเด็กปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะขึ้นค่ะทุกกลุ่มวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็ก0ถึง5ปีระดับประถม

0: วัยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นค่ะพอเด็กเป็นกลุ่มวัยเรียนก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็ไปเด็กวัยรุ่นก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องอารมณ์พฤติกรรมรวมไปถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าค่
1: ะ
0: ซึ่งพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามองไปแล้วว่าต้นตอปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่การเลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะซึ่งอาจจะเริ่มจากปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะน้อยลงระหว่างภายในครอบครัวค่ะซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะมีเวลาน้อยลงหรือว่าการเล่นกับลูกที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมค่
1: ะ
0: เราก็เลยมีกิจกรรมดีขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะความรู้ที่จะนำไปดูแลเด็กต่อในอนาคตค่ะ
1: อืมค่ะทางพี่อนุรัยหรือว่าพี่พิชญาที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยเนาะมีส่วนใหญ่อยากจะเสริมตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะก็ในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับสุขภาพจิตอย่างที่เราเห็นตามข่าวเนาะมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันก็เกิดแบบพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากจะส่งเสริมในมุมดีๆในเกี่ยวกับทั้งการดูแลแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอะค่ะให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าได้มาเป็นช่วงเวลาเนาะที่เราเหมือนจะช่วยจัดช่วยเซตจริงๆพอช่วงวัยตอนนี้ค่ะเหมือนครอบครัวเดี่ยวก็มากขึ้นด้วยแล้วก็พ่อแม่พอเลิกงานหมั่นทำงานก็ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเนาะเหมือนเราเซตช่วงเวลานี้วันนี้ไว้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เวลาด้วยกันด้วยถูกต้องไหมคะทั้งสามท่านเนาะค่ะทีนี้หลายคนมุกเชื่อว่าน่าจะอยากจะรู้แล้วล่ะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยไฮไลท์ในงานจะมีอะไรยังไงบ้างจัดวันไหนเวลาไหนการสมัครเป็นทางไหนได้บ้างคะ
2: ค่ะก็ไฮไลท์ของงานเลยนะคะก็คือของเราอ่ะไม่ใช่ฟันรันไม่ใช่สลันทั่วไปที่เราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับความรวดเร็วเนาะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความผูกพันค่ะก็คือความพิเศษตลอดระยะเส้นทาง4กิโลเมตรเนี่ยค่ะเราจะมีกิจกรรม5ฐานกิจกรรมด้วยกันค่ะก็จะมีการกอดส่งรักชมจากหัวใจพูดคุยให้รู้ใจเดินไปด้วยกันและพ่อแม่เลี้ยงบวกค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังเสริมทักษะ EQ ให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นด้วยค่ะก็กิจกรรมเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569นี้
1: ค่ะ
2: ก็ตอนนี้เราก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะก็เราจะรับเพียงแค่300ครอบครัวเท่านั้นค่ะก็เราจะปิดรับวันที่31ตุลาคมนี้
1: ค่ะ
2: ก็ค่าสมัครค่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ค่ะก็399ในรูปแบบทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีรูปแบบ VIP ก็คือ 1,000 บาทค่ะ
1: อ
2: ันนี้ก็คือเราสามารถสมัครผ่านช่องทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญหรือว่าสมทบทุนตรงนี้ก็ผ่านการสั่งซื้อเสื้อโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งได้ค่ะ
1: ก็สมทบได้ช่วยเหลือได้บริจาคได้เนาะเป็นการเหมือนช่วยส่งเสริมกิจกรรมหรือว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวด้วยอันนี้มุกถามแทนคุณผู้ฟังค่ะสมมติว่ามุกมีลูกแล้วก็มีครอบครัวนะคะสมมตินะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะคะอยากจะพาลูกไปเนี่ยคือสมัครแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคือมุกอะที่บอกว่า300ครอบครัวเนี่ยก็คือต้องมีสมมติมุกเป็นแม่1คนก็พาน้องไปคนนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ครอบครัวแล้วโอเคแต่สมมติถ้าเกิดคุณพ่ออยากไปด้วย
2: ก
1: ็รวมกัน3คนก็คือ1ครอบครัวก็คือไม่ได้จำกัดว่าใน1ครอบครัวต้องมีกี่คน
2: ใช่ค่ะก็เราจะนับเป็น1ครอบครัวค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ว่ามีลูกๆหลานๆมาด้วยร่วมกันค่ะก็เราก็จะนับเป็น1ครอบครัวค่ะ
1: โอ้ดีมากๆค่ะก็จริงๆบางคนครอบครัวใหญ่ก็ชวนกันมาได้เนาะจริงๆอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดต่อได้นะคะจากทางเพจของอะไรนะคะไว
2: ้ในเพจFacebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะก
1: ็
2: ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครก็อินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะมุกว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะสนใจมุกเองก็สนใจแต่เสียดายว่ายังไม่ได้มีครอบครัวนะคะหมายถึงว่าสมมติถ้าเกิดพอยสำคัญคือต้องมีลูกถูกต้องไหมคะ
2: ใช่
1: พี่สำคัญค่ะโอเค
2: ลูกก็ได้หลานก็ได้
1: หลานก็ได้ก็จูงมือกันไป
2: ใช่ค่ะก็มาร่วมเป็นกิจกรรมก็คือเหมือนแบบแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กก็อยู่กับหน้าจอแล้วก็ไม่ค่อยได้มี กิจกรรมครอบครัวร่วมกันเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ
1: อืมค่ะก็เป็นการเสริมแล้วก็จริงๆน้องๆก็ไม่มีการกำจัดอายุด้วยเนาะก็คือเหมือนเป็นเด็กแล้วก็เยาวชน
2: ใช่เรามีจำกัดอายุอยู่ค่ะ2-15 ปี
1: อ๋อ2-15 ปีโอเคค่ะถ้าเกิดหลังจากนั้นนี่อาจจะไม่ได้ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวมาได้แต่ก็ต้องมีน้องๆที่อายุ2-15ในครอบครัวมาด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็สำคัญแล้วก็ย้ำมากๆจริงๆงานนี้ค่ะพมุแค่เราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเพราะมันไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะนอกจากคนในโรงเรียนอาจจะมีแค่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่จะเอาเหี้ยอาจจะมีกิจกรรมโฮมรูมหรือว่าไปเจอเด็กเจอน้องๆบ้างแต่กิจกรรมนอกๆที่มีการฐานให้ความรู้ด้วยแต่ละฐานก็มีการคาดหวังการพูดคุยกันมากขึ้นในครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ละฐานเราก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะแต่ละด้านแตกต่างกันไปค่ะก็คือทักษะเหล่านี้ผู้ปกครองจะได้นำกลับไปใช้กับเด็กๆที่บ้านได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผลตอบรับ4ครั้งที่ผ่านมาล่ะคะถือว่าโอเคไหมคะพ่อหรือว่าพี่อ่อนไหวค่ะ
0: ผลตอบรับที่ผ่านมาถือว่าดีมากเลยค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพอเปิดรับสมัครปุ๊บก็รอบครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็มีคนสมัครเต็มเลยค่ะแต่ว่าทางภาคใต้นี่อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่อยู่ค่ะก็อาจจะต้องเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาช่วยกันในส่วนตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะจำเป็นไหมคะว่าต้องอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเท่านั้นหรือว่าภาคใต้จังหวัดไหนที่ได้ยินข่าวก็มาได้เลย
0: ไม่จำเป็นค่ะที่ไหนก็ได
1: ้สนใจมาร่วมกันได้หรือว่ามีญาติๆอยู่ในจังหวัดอื่นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาเราจริงๆจังหวัดอื่นทั่วประเทศก็มาได้ถูกต้องไหมคะแค่ว่าครั้งนี้จัดที่สุราษฎร์ธานี
0: ค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากว่าท่านผอ.หรือว่าท่านพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ
3: เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออนทัวร์ไปรับสมัครตามโรงเรียนนะคะปฏิทินการออกตามโรงเรียนเดี๋ยวจะชี้แจงหน้าเพจสถาบันค่ะติดตามได้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการเห็นเสื้อหรือว่าต้องการพูดคุยซักถามกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำฐานก็คือเดี๋ยวจะมีออกตามโรงเรียนด้วยค่ะ
1: ออนทัวร์ไปให้ความรู้ให้ข้อมูลเนาะทีนี้นี่ขนาดยังไม่ออนทัวร์ค่ะพี่ออนอะไรคะรู้สึกว่าก็น่าสนใจแล้วถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาเกิน300ครอบครัวนะคะอันนี้เรามีแผนหรือว่าเตรียมแผนสำรองไว้ยังไงบ้างคะทางสุขภาพสภาวะสุขภาพจิต
0: ก็จริงๆเรารับได้อยู่ที่300ครอบครัวค่ะเพราะว่าเรื่องด้วยเรื่องสถานที่ของเรามีความจำกัดแล้วก็มีการกิจกรรมเข้าฐานด้วยค่ะอาจจะต้องถ้าเต็มเร็วเราอาจจะต้องขออนุญาตปิดรับสมัครก่อนแต่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเราได้ด้วยการซื้อเสื้อค่ะ
1: ค่ะจริงๆถึงแม้ไม่ใช่กิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ยังสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆของสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใต้ของเราได้ด้วยถูกต้องไหมคะโดยปกติอะค่ะอยากให้เล่าภารกิจให้ฟังสักนิดหนึ่งเนาะเผื่อคุณผู้ฟังอยู่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกอย่างสมมติเรามีทั้งสวนสารลมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นสุขภาพจิตเด็กโดยเฉพาะเลยด้วยค่ะอาจจะเล่าขอบเขตหรือว่าถ้าเกิดผู้คุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปปรึกษาที่สถาบันเนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างภารกิจของเราอะค
0: ่ะก็เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสุขภาพจิตค่ะที่ดูแลเขตสุขภาพที่11ก็คือพื้นที่การดูแลของเราจะเป็น7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะคะก็จะดูแลในส่วนของเราเนี่ยจะแตกต่างจากโรงพยาบาลสวนสารลมตรงที่เราจะดูแลเด็กเป็นหลักโดยที่เราดูแลเด็กที่ต่ำกว่า18ปีลงมาค่ะก็ภารกิจหลักของเราจะเป็นทั้งเรื่องของส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะเราจะมีหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ตึกอำนวยการที่ให้การบริการอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เด็กต่ำกว่า15ปีในเด็กปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็อาการทางจิตที่รุนแรงค่ะที่ว่าพฤติกรรมอารมณ์ที่ยากจะเกินดูแลค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าเป็นการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นการเพิ่มการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เจาะจงในเรื่องของบริบทของอายุที่มันแตกต่างกันด้วยเนาะถูกต้องไหมคะพ่อคะทีนี้สมมติว่าเหมือนมุกฟังตอนนี้อย่างที่พ่อบอกเองหรือว่าพี่ๆบอกเองแล้วค่ะว่าปัญหาสุขภาพจิตเด็กก็มีการเพิ่มมากขึ้นเนาะคือสมมติพ่อแม่เริ่มสังเกตแล้วว่าน้องมีความภาวะที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะสงสัยแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นก็ได้เนาะอย่างสถาบันของเรามีให้คำปรึกษาหรือว่าสามารถไปพบเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงได้ไหมคะเป็นคำแนะนำให้ผู้ปกครองเนาะค่ะ
0: ก็เบื้องต้นก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับการปรึกษาได้ค่ะที่สถาบันค่ะหรือว่าจะใช้แบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตเรื่องของ mental health check in เป็นแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปประเมินสุขภาพจิตตนเองก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็เข้ามาขอรับการปรึกษาได้หรือว่าจะติดต่อมาช่องทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรศัพท์ หาเบอร์จากทางช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต1323ก็ได้ค่ะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตค่ะ
1: อืมค่ะอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะพอแอบอยากแอบถามนิดนึงอยากรู้ด้วยในฐานะประชาชนด้วยคือแนวโน้มของคนที่จะมาที่สถาบันสุขภาพจิตนี้เป็นยังไงแตกต่างจากเดิมไหมเพราะจริงๆค่านิยมเมื่อก่อนนะคะใครที่รู้สึกว่าเหมือนมีปัญหาก็อยากจะพยายามจะเก็บไว้อยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่พยายามพูดเดี๋ยวว่าจนปัญหามันเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาการดำเนินงานของเราก็ถือว่าให้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นเทรนด์หรือเห็นกระแสอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะ
0: ค่ะปัจจุบันนี้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นค่ะเดิมเนี่ยอาจจะปิดตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาให้มารับคำปรึกษาค่ะแต่ปัจจุบันแม้แต่นักเรียนเองก็จะมีการบอกผู้ปกครองว่าอยากเจอนักจิตวิทยาอยากเจอจิตแพทย์ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็พามาซึ่งตรงนี้นั้นเยอะขึ้นค่ะทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะเพราะว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดใครติดตามข่าวสารก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความสูญเสียมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแม้แต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะคะคือการป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วมาตระหนักแล้วก็มาเสริมสร้างกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าสำคัญมากๆอย่างในมุมของทั้งคุณหมอเองทั้งพี่รองสถาบันหรือว่าทางนักสังคมอะค่ะถือว่าเป็นวิชาชีพเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้องๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะมีคำแนะนำอะไรไหมต่อถึงทั้งตัวน้องและทั้งตัวผู้ปกครองในการดูแลพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าความท้าทายด้านเทคโนโลยีก็ดีความท้าทายด้านศีลธรรมต่างๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากในช่วงท้ายของรายการ
2: ก็จริงๆคือเหมือนอย่างที่พี่ได้บอกนะคะว่าเหมือนสังคมปัจจุบันนะคะก็เรามีการเปิดรับมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตตรงเนี้ยค่ะถ้าเหมือนใครที่แบบเริ่มสงสัยหรือว่าอยากได้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องอายเลยเพราะยิ่งถ้าเราเก็บไว้มันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเรามารับคำปรึกษาเบื้องต้นได้เนาะหรือว่าแม้กระทั่งเองผู้ปกครองถ้าเริ่มสังเกตเห็นหรือว่าอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่มันตอบโจทย์สำหรับเด็กสมัยใหม่เนาะเราก็มาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะนี้ก็คือว่าเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติเนาะเรามองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คือเราจะได้แบบส่งเสริมเด็กๆได้แบบถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะ
0: ก็ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมันมีความเครียดมากขึ้นค่ะอยากจะให้เราสำรวจใจของตัวเองด้วยค่ะไม่จำเป็นจะต้องสำรวจคนอื่นรอบข้างนะคะคือให้สำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองมีภาวะเครียดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าตัวเองมีภาวะเครียดก็ต้องพยายามจัดการความเครียดของตัวเองค่ะเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับต้องเพียงพอการออกกำลังกายการจัดเวลาให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ถ้าเกินที่จะดูแลแล้วก็ขอให้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเผื่อแผ่เป็นเรื่องของการสังเกตคนรอบข้างค่ะว่าเขามีเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยังไงค่ะเราก็สังเกตส่งต่อนะคะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ค่ะตรงนี้ค่ะ
1: ได้ค่ะหรือว่าขอคำแนะนำจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะกับโครงการวิ่งกับลูก positive parenting fun run ครั้งที่5ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่22พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจหรือว่าติดตามรายละเอียดก็ไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและก็วัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
4: โครงการดีๆหนึ่งช่วงค่ะจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะซึ่งก็นิ่งกับลูกใครสนใจก็สามารถสมัครได้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบ walk in ด้วยนะสำหรับในส่วนของสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะรับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569ค่ะจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณน้องลูกอ่อนประวีวงวัชรานะคะแล้วก็สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะเวลาของให้ข่าวหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะส่วนให้ข่าววันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดารารัศมีพร้อมกับคุณเอกพลหนูวงเนื้อช่างตลิ่งก็คุ้มเสียงค่ะแล้วก็ทีมงานของเราทั้งสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะไปติดตามรับฟังรายการต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยในพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงนำผ้าไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในอดีตชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นที่มีแต่วัดวาอารามและชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่มุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ทรงร่วมกับนายปีแอร์เมาแบงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอตูกูระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสประจักษ์ถึงความศิวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จวบจนปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกทางหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ลาโมดอองมาเจสเตณกรุงปารีสซึ่งมีการจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงมิใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายหากแต่เป็นทูตวัฒนธรรมซึ่งคอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจถักทอความชื่นชมและสานสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามตลอดมาคุณผู้ฟังคะหากกล่าวถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการทำให้คุณค่าของงานผ้าทอผ้าพื้นเมืองภูมิปัญญาของช่างทอในชนบทได้รับความสนใจมากขึ้นและช่วงเวลานี้ทางรายการจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับช่างทอผ้าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผู้มากฝีมืออาศัยในชุมชนเล็กๆที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ถักทอผ้ากะเหรี่ยงซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนและเป็นอีกหนึ่งความงดงามของภูมิปัญญาที่ควรได้รับการสืบสารให้คงอยู่ต่อไปความหมายของลวดลายและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในผ้าทอกะเหรี่ยงมีคุณค่าอย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ฐและยังคงรักษาความดั้งเดิมของการทอผ้ากะเหรี่ยงและยังคงต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในสมัยใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับแม่ครูสมศรีค่ะแม่ครูสมศรีค่ะสวัสดีค่ะเชิญแม่ครูสมศรีแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
1: ชื่อสมศรีปรีชาอุดมการอยู่แม่หมิงปกติพ่อแม่ได้เรียกชื่อปกติว่าเลอมุคือว่าได้อยู่กับชาวบ้านทอผ้าทีแรกนี่ทอผ้าเก็บไว้ใช้ผู้หญิงทุกคนทอผ้าเป็นเพราะว่าเสื้อผ้ามันทำให้ร่างกายอบอุ่นมันเป็นความรักความรักของเผ่าพันธุ์ของเราเป็นเสื้อผ้าเสื้อนุ่งห่มมีความจำเป็นมากแต่แรกๆก็ตอนเด็กก็เรียนจากแม่เรียนจากแม่แล้วก็แม่สอนให้ทอแล้วหลานมาก็ทำเป็นรายได้เสริมแล้วก็ผ้าพันปีหลวงมาสนับสนุนให้กลายเป็นรายได้แล้วก็หลานๆมาก็สืบทอดต่อให้ลูกหลานๆพอดีชั่วสมัยก่อนนี่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เนาะมันระบาดมากแต่หลานๆมาเสื้อผ้าก็มันเยอะเสื้อผ้าทำโรงงานทำอะไรก็มันเยอะเขาก็มันทำให้ชีวิตประจำวันอ่ะคนเราทำใช้น้อยลงแล้วก็เอาเสื้อยืดกางเกงวอร์มอะไรมาใส่แล้วก็คิดว่าเอ้ผ้าของเราลายของเราก็เป็นเราก็คือเราเพราะว่ามีท่านสนับสนุนให้ดูแลเราทีแรกก็ทอใช้ทอให้คนที่เรารักหลานๆมาก็กลายเป็นรายได้เสริมหลานๆมาก็กลายเป็นรายได้หลักเพราะว่าทำแปลงให้เด็กรุ่นใหม่ใช้ได้ด้วยบางคนอ่ะเป็นลูกปกญญแท้ๆยังไม่มีเสื้อปกญญสักตัวเลยฝากถึงว่าทุกคนก็ต้องมีเสื้อตัวแรกเหมือนว่าเราแจ้งเกิดเลยนะผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อเชวาผู้ชายก็ต้องเชวอพ่อแม่ต้องต่อเสื้อให้ใส่บางคนอายุ5 6 4 7 4ยังไม่มีเสื้อตัวแรกเลยนะเหมือนว่าเราแจ้งเกิดว่าเราเป็นลูกของปกญญแต่ว่ามันมีความหมายทุกขั้นตอนทุกเผ่าพันธุ์ทุกชิ้นมันก็มีความหมายทุกอย่างเลยค่ะคือว่าใช้กับชีวิตปัจจุบันเวลามีงานเวลาสมัยก่อนได้ใช้ทุกวันแต่ตอนนี้ใช้แค่วันที่3คำอย่างที่เข้าโบกหรือว่ามีงานอะไรเพราะว่าเวลาเราไปไร่ไปสวนก็ต้องใช้ย่ามธรรมดาเนาะธรรมดาหรือว่าย่าหันยาวนี่เราไปทำบูมันมีสินสารแล้วเนาะมีลวดลายมีคนเราสมัยก่อนเขาไม่ได้ดูที่เขาไม่ได้ดูที่หน้าตาเขาดูที่ลายผ้าดูที่ลายผ้าใครทำผ้าสวยใครใจเย็นนิ่มรายละเอียดแต่ตอนนี้อ่ะคือว่าย่ามปกติเนาะทำไปไกลไปรายได้เนาะย่ามปกตินี่ใบละ100-200จะทำให้เป็นหลักพันได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าใช้รายละเอียดมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะคือแม่สีหรือว่าแม่ครูสีเป็นผู้ดูแลช่างที่เป็นช่างฝีมือจะมีทั้งช่างปักมีทั้งช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในอดีตตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นผ้าเครื่องแต่งกายของพี่น้องปกาเกยอแต่พอเด็กรุ่นใหม่เขามีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัยขึ้นทําให้ละเลยแล้วก็หันมาสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นของชาติพันธุ์ปกาเกยอหรือกะเหรี่ยงเนี่ยน้อยลงก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสประจวบกับเหมาะที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพันปีหลวงในหลายครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยือนที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของท่านมาต่อยอดในวันนี้ทุกวันนี้เรามีกลุ่มช่างทอที่เป็นช่างฝีมือแล้วก็มีทั้งช่างปักช่างทอกี่คนคะที่ดูแลอยู
1: ่บางครั้งก็1 2 3คนบางครั้งก็ถ้าได้เข้าในเมืองบ่อยๆขายดีบ่อยๆก็7 8คนบางครั้งก็20ถึง20คน
0: ในชุมชนตอนนี้ที่ดูแลอยู่มีกี่คน
1: ประมาณ20คนเพราะว่าช่วงที่ทางเกษตรเขาก็ไปทำเกษตรว่างก็มาทำงาน
0: เป็นอาชีพเสริม
1: ใช่อาชีพ
0: เสริมหลังจากที่ฤดูเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มเรามีทั้งดั้งเดิมก็คือเสื้อของผู้ชายของผู้หญิงมีผ้าถุงแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆของนักท่องเที่ยวก็คือย่าม
1: โบราณค่ะ
0: ย่ามนี้มีกี่ประเภทคะของที่นี
1: ่ก็มันจะมีเยอะมากนะร้อยใบก็ร้อยลายอะค่ะเยอะมากค่ะ
0: เป็นย่ามขนาดเล็กเป็นย่ามขนาดใหญ
1: ่
0: แบบใหญ่ก็มีเลย
1: ใหญ่เพราะว่าอันนี้คือว่าใช้สมัยก่อนอะมันไม่มีกระสอบเนาะใช้ย่ามใบใหญ่นี่เลี้ยงครอบครัวได้ไงเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวเนี่ยฟัดทองก็ใส่นี่พัดหมูก็ใส่นี่ห่อข้าวก็ใส่นี
0: ่ใส่ได้ทุกอย่าง
1: ดอกไม้ก็ใส่เนี่ย

0: ้อผ้านมเด็กใส่ได้หมดเลยอันนี้เป็นย่ามของครอบครัวเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นย่ามที่เวลาออกงานออกงาน
1: นี่คือว่าย่าม
0: ด้านหลังนะคะแต่ถ้าเป็นย่ามสมัยใหม่ที่มีลายประยุกต์เป็นลายกราฟิกอันนี้เป็นงานปักทั้งผืนอ
1: ันนี้งานปักทั้งผืนแต่ว่ามันจะได้
0: ผ้าพื้นคือผ้าทอใช่ไหมคะ
1: ผ้าทอเนี่ยขายประมาณ100-200แต่ถ้าทำใบนี้ก็เต็มเป็นหลักพัน
0: ใบนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ใบนี้5,500
0: ใช้เวลาปักนานไหม
1: ก็ถ้าคงเก่งก็ประมาณสักครึ่งเดือน1เดือนประมาณนี้
0: เดือนนึงได้ตังค์ 5,500
1: หรือว่าไม่ได้ทําทั้งวันนะ
0: ค่ะ
1: ทําช่วงที่เวลาว่าง
0: ทําในช่วงที่เวลาว่างแล้วลายนี้ได้มาจากไหนคะ
1: ก็คิดเองค่ะเพราะว่าเขาไปงานได้งานที่
0: เหมือนไปอบรมมาแล้วก็มีดีไซเนอร์แนะนำดีไซน์ใหม่ๆให้มันดูทันสมัย
1: ทีแรกนี่เราก็ใช้หลายสีแต่ว่าจะขายให้คนในกรุงเทพอะไรก็ยากก็เลยชาวบ้านเราก็มาทำสีใช้สีไม่เป็นก็เลยออกขาวดำอย่าเสื้อน้องเนี่ยขาวดำอันนี้ก็ขาวดำเนี่ยค่ะ
0: เป็นสีมาตรฐาน
1: ใช่
0: เป็นสีมาตรฐาน
1: จะง่าย
0: เป็นสินค้ายอดนิยมของกลุ่มนะตอนนี้บ้านแม่หมิงที่บ้านแม่หมิงนะคะมีลักษณะเด่นเราจะเห็นได้ว่าลายปักจะมีลายคนจะมีรูปคนอยู่ด้วย ในงานปักอันนี้สื่อถึงอะไรคะ
1: อันนี้ลายคมเนาะสมัยก่อนนี่เขาจะต้องทำคนตัวน้อยๆเนาะแต่ว่าเราพัฒนาคืออยากจะทำตัวใหญ่ๆ
0: ใส่เสื้อผ้าด้วยนี่เป็นคนตัวใหญ่ๆโอ้ที่นี่จะทำแบบไซส์ใหญ่เพื่อที่จะขายชาวต่างชาติเลย
1: ไซส์ใหญ่ใหญ่ๆด้วยอย่างเนี้ยทุกอย่างก็ลงที่ลายผ้า
0: ใหญ่หมดเลย
1: เราเกิดมาน่ะอยากจะทำความดีไว้สักอย่างหนึ่งนะเกิดมาชีวิตนี้อ่ะเพราะว่าน่ะวันหนึ่งอ่ะเราอ่ะจะต้องตายนะแต่ลายผ้ามันไม่มีวัน
0: ยังอยู
1: ่ใช่แต่ว่าอันนี้เราก็คิดเองว่าถ้าเราตายเขาจะได้จดจำเราได้ว่าลายผ้านี้อันนี้นะคือว่าลายสามการคิดเองนะ
0: ชีวิตนี้มีชื่อไหมคะมีชื่อลายไหมอ
1: ันนี้ลายโคมอันนี้ข้าบันไดอันนี้ไก่นี่เป็ดชีวิตประจำวันของเราเนี่ย
0: อ
1: ันนี้หมูอันนี้กวางอันนี้ย่านดอกบ้านมีทุกอย่างเลยเนี่ย
0: หนึ่งผืนรวมเป็นชีวิตของพี่น้องปากกาเกยออยู่ในนี้หมดเลย
1: ที่อยู่ข้างๆเรา
0: อย่างที่แม่ครูสิงห์พูดว่าลายผ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้ว
1: แต่ชีนี้ไม่มีวันตายมันจะทอด
0: แต่ลายผ้าก็ยัง
1: ลูกหลานจะได้จำเราได้ว่าอันนี้คือว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์ซื้อไปแล้วก็จะได้รู้ว่าชิ้นนี้ถ้าป้าสมศรีจะต้องตายนะจะได้สืบทอดได้ว่าจะได้จดจำได้
0: เป็นผ้าของป้าสมศรี
1: ค่ะ
0: เป็นผ้าของกลุ่มช่างทอช่างปักของบ้านแม่หมิง
1: เกิดมาแล้วก็ทำความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งอะไรนี่ค่ะ
0: เกิดมาต้องทำความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนหนึ่งก็ต้องบอกเล่าเรื่องราวถึงแม้ว่าวันที่เราจะไม่อยู่แล้วผ้าผืนนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ตัดไปไหนนะคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากๆตามที่กลุ่มเองได้มีโอกาสถวายงานพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังคงเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องแล้วก็ยังคงมีพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการทอผ้าทุกวันนี้แม่ครูสมศรีและในกลุ่มของช่างปักช่างทอเองได้น้อมนำพระราชปณิธานหรือคำสอนแนวคิดใดที่ยังคงยึดถือไว้เป็นแนวทางในการทำงานสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: และตอนนี้จะให้เด็กรุ่นใหม่นะจะทำยังไงให้เด็กจะไม่ลืมรากของเราอ่ะคือว่าทุกวันนี้จะใส่กางเกงวอนสวยไหมสวยจะใส่กางเกงยีนสวยไหมสวยใส่ได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่สำหรับเราชุดของเราเสื้อผ้าของเรามันก็เราก็เป็นเราก็คือเราไปไหนเราก็มั่นใจแต่บางคนนี่เสื้อตัวเองแท้ๆนะเวลาเข้าห้างไปไหนไปสนามบินไม่กล้าใส่แต่จริงๆนี่ถ้าเราใส่นะมันบางคนว่าเราก็ถ้ามั่นใจอ่ะอยู่ที่ไหนก็ใส่ได้
0: ก็คือว่าแม่ศรีจะต้องการที่จะบอกว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ภูมิใจเนา
1: ะ
0: ภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาติพันธุ์ปากกาเกยอสวมใส่อย่างมั่นใจไม่ว่าจะสวมใส่ไปที่ไหนก็แสดงให้เขารู้ไปเลยว่าเราคือกะเหรี่ยงปากกาเกยอด้วยการสวมใส่เสื้องานปักงานทอที่สวยงามใส่เข้าคู่กับกระเป๋าย่ามที่เป็นอัตลักษณ์และจะดียิ่งขึ้นถ้าในวันนี้คนรุ่นใหม่หันมาทอผ้ากะเหรี่ยงให้สืบทอดต่อไปแล้วก็สืบสานงานปัก ดีไซน์ออกแบบให้ทันสมัยทำให้ผ้ากะเหรี่ยงปากกากยอของชุมชนแห่งนี้ยังคงอยู่ไม่สูญหายไปใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าทอกะเหรี่ยงจากแม่ครูช่างปักช่างทอผ้ากะเหรี่ยงปากกากยอที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงสืบทอดสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ให้กลุ่มช่างทอยังคงมีความภาคภูมิใจและสานต่อรากเหง้านี้ให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จากเรื่องราวของช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในชุมชนแม่แจ่มเราได้เห็นถึงคุณค่าของผืนผ้าที่ไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนตัวตนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนการสืบสานองค์ความรู้เหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาอัตลักษณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดวันนี้เราจะพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่บ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในหมู่บ้านบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยี่ยมเยือนประสบกรณิกรถึง2ครั้งและทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนขึ้นซึ่งช่วยพลิกฟื้นชีวิตของชาวบ้านปางขอนติดตามรายละเอียดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: การคัดและบรรจุเมล็ดกาแฟอบแห้งหรือเมล็ดกะลาของวิสาหกิจชุมชนอาขาปางขอนของบ้านปางขอนหมู่7ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคือหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนเป็นภาพปกติของบ้านปางขอนซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าชั้นดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งที่บ้านปางขอนแห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชยาเสพติดที่ถูกพลิกฟื้นจากการปลูกกาแฟจนหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเป็นผลจากการร่วมกันพัฒนาทั้งวิธีการปลูกและการแปรรูปเพื่อจำหน่ายระหว่างชุมชนและโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
1: ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นราษฎรที่ปฏิบัติงานในสถานีมาเกือบ20ปีแล้วครับก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่โครงการพระดำริที่เราปฏิบัติงานอยู่เพราะในพื้นที่จะเป็นทุกอย่างให้เราไม่ว่าจะเป็นการสร้างชื่อสร้างความรู้นะครับอะไรขาดหรืออะไรเราก็สามารถไปเรียนรู้จากในโครงการได้
0: โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยเมื่อวันที่13มีนาคม2545ส่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างและมีการปลูกพืชยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนและมีราษฎร3หมู่บ้านที่แผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอาจทำให้แหล่งต้นน้ำถูกทำลายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บริเวณดอยเกี้ยเพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ให้คนกับป่าได้อยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
2: พวกท่านมุ่งเน้นที่จะให้ราษฎรเนี่ยมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคงครั้งเสด็จครั้งแรกพระองค์ท่านก็ตรัสว่าให้โครงการเนี่ยสอนชาวบ้านในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ด้วยค่ะ
0: โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนมีชุมชนร่วมโครงการ5หมู่บ้านจำนวนมากกว่า 1,900 ครัวเรือนโดยมุ่งเน้นการศึกษาการปลูกพืชเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรในโครงการทั้งการปลูกพืชผักเมืองหนาวการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟและการแปรรูปซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการได้เป็นแหล่งทดลองลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับราษฎรในการทดลองปลูกให้ความรู้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแรกของการปฏิบัติงานโครงการได้จ้างราษฎรเพื่อทำงานและศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรของราษฎรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2: พอเขาเข้ามาเรียนรู้งานในโครงการเนี่ยพอเขารู้หน้างานรู้การดูแลการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาหลายๆอย่างไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปกลับไปปรับใช้ที่บ้านแล้วก็ไปขยายผลต่อให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือลูกเด็กเล็กแดงที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้เข้ามาทำงานค่ะแล้วเราณปัจจุบันเราไม่มีการจ้างงานตรงนั้นแล้วหรืออาจจะมีบ้างก็แค่เล็กน้อยแต่เรายังส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆหรือวิธีการดูแลรักษาใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะจัดอบรมให้กับชาวบ้าน
0: ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนได้พัฒนาต่อยอดสร้างพื้นที่ปลูกและรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการโดยมีหลักการสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับราษฎรเพื่อร่วมกันดูแลผืนป่าต้นน้ำที่แสนสำคัญและเป็นพระราชปณิธานที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งต่อให้กับราษฎรที่เป็นดั่งลูกของพระองค์
2: วันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเราเห็นความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งมันก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน
3: ด้วยคำพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็ชาวบ้านปางขอนทุกคนเรือนก็ต่างปลูกต้นไม้ดูแลพื้นที่ป่าดูแลต้นน้ำเป็นอย่างดี
0: โ ครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนนับเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในประสบกรณิกรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูธรรมชาติผ่านการปลูกป่าในใจคนให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
4: จากช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: แม่จิ๋วปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายตีนจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จำได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกต้องไปที่แม่บวนณตอนนั้นนี่ยังมากว่าดีใจขนาดเจ้าบ่เคยเนาะดีใจจนบอกว่าถูกแต่ก็เพิ่นเข้าถวายเพิ่นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายบ่ได้เป็นผ้าถุงผ้าตีนโจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเฮาบ่มีตีนโจกไว้แต่แม่ซอยไปเพิ่นตักที่แม่ซอยแล้วเพิ่นใจแม่มาถามที่เฮาซอยเพิ่นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาซอยเนาะเอาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่ปัญหาเฮาใส่เพิ่นสนใจที่เฮาใส่ดีใจบอกว่าถูกก็หวังว่าลุ่นลูกๆหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบ่จบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังมันจะอยู่ทางหลังอยู่ใต้ต้นไม้จําได้อยู่แต่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทําเพิ่นเฮาทําและส่งแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพ.ศ.249จ้ะ2549ครับ
4: คุณผู้ฟังคะจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปี่ยงตั้งสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยคะแนน145เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาวงเงิน3,788,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระที่3สว.ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังพลร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังพลขณะที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570แต่ไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมชี้แจงทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี2570ด้วยคะแนนท่วมท้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพื่อนำข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกรณีที่ฝ่ายค้านยกประเด็นเรื่องหัวเลือกสว.ขึ้นมาอภิปรายอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนตามกระบวนการทางสภาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องอุปสรรคหรือการสะดุดทางการเมืองยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการประจำส่งผลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนพร้อมแจกคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี
10: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สัมผัสและสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

ถ้ามีคนมาบอกว่าลงทุน 10,000 บาทแล้วจะได้กำไร 3,000 บาทภายใน7วันคุณจะเชื่อไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นภัยที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคำโฆษณาที่ว่าลงทุน 10,000 บาทวันนี้จะได้กำไร 30% ภายใน7วันหรือถ้าฝากเงินวันนี้แล้วจะได้เงินตอบแทน 1,000 บาททุกๆวันเป็นเวลา1เดือนโดยอ้างว่ามีธุรกิจพิเศษหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงทุนให้หรือมีระบบ AI ทำกำไรให้อัตโนมัติในทางกฎหมายนะคะหากมีบุคคลใดหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะคะทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแล้วโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงได้ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญนะคะมี3ประการก็คือ1มีการหลอกลวงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะคะ2มีบุคคลอื่นหลงเชื่อ3มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงเพราะการหลงเชื่อนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกชักชวนบุคคลอื่นโดยกล่าวอ้างว่าถ้าจะมาลงทุนถ้ามีการลงทุนกับบริษัทของนายกนะคะลงทุน 10,000 บาทได้กำไร 20% ภายใน1เดือนโดยนายกเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายเก่านะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนโอนเงินให้เพราะคำกล่าวอ้างดังกล่าวของนายกการกระทำของนายกดังกล่าวนะคะก็อาจเป็นความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะและหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกได้นะคะอย่าลืมนะคะหากท่านสงสัยว่าท่านเนี่ยจะถูกหลอกลวงท่านควรเก็บหลักฐานการสนทนานะคะเบอร์ติดต่อของผู้ที่มาหลอกลวงท่านนะคะหลักฐานการโอนเงินแล้วนำหลักฐานดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะผลกำไรที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนท่านจะลงทุนขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: กินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
0: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสารทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทเซมา2เผยข่าวดีให้คนไทยได้ชื่นใจด้านการศึกษาหลังผล PISA 2025ออกแล้วคะแนนเด็กไทยเพิ่มกว่า3ด้านขึ้นสู่53อันดับของโลกคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่เหนือกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์เปิดทำเนียบศิลปินแห่งชาติ2568ยกย่อง12ศิลปินชั้นครูสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่พลังซอฟต์พาวเวอร์นครปฐมการันตียกระดับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้บริโภคหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่รัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนหากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะปรับหลักเกณฑ์มาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางตามคณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้าเพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งไม่ได้มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา6บาท80สตางค์จะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านที่อยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าไฟฟ้าพลังงานขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของบินนางสาวลลิดากล่าวว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหาERC Voice Facebook Page สำนักงานกกพ.หรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร02-207-3599หรือ1204ในวันเวลาราชการต่อกันด้วยเสมา2เผยข่าวดีให้คนไทยได้ชื่นใจด้านการศึกษาหลังผล PISA 2025ออกแล้วคะแนนเด็กไทยเพิ่มขึ้น3ด้านขึ้นสู่อันดับ53ของโลกคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่เหนือกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานงานแถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2025และมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผลการประเมิน PISA 2025สะท้อนสัญญาณบวกของการศึกษาไทยเมื่อนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก PISA 2022ครบทั้ง3ด้านได้แก่วิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนพร้อมขยับจากอันดับ58ในปี2022ขึ้นสู่อันดับ53ของโลกในปี2025ผลครั้งนี้ยืนยันว่าเด็กไทยมีศักยภาพและระบบการศึกษาไทยสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายมองเห็นปัญหาเดียวกันอย่างไรก็ตามคะแนนที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เหตุผลที่เราหยุดพัฒนาแต่ต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นเข้มข้นขึ้นเข้าถึงเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมสำหรับการประเมิน PISA 2025ประเทศไทยมีกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ15ปีจำนวน 8,547 คนจากสถานศึกษา273แห่งครอบคลุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโรงเรียนสาธิตสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่ที่432คะแนนสูงกว่ามาเล เซียอินโดนีเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์ส่วนคณิตศาสตร์ไทยได้407คะแนนและการอ่าน392คะแนนอย่างไรก็ตามผลคะแนนทั้ง3ด้านยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งอยู่ที่482คะแนนในด้านวิทยาศาสตร์463คะแนนในด้านคณิตศาสตร์และ461คะแนนในด้านการอ่านต่อกันด้วยเปิดทำเนียบศิลปินแห่งชาติ2568สืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่พลังซอฟต์พาวเวอร์กระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568รวม12คนใน3สาขาหลักได้แก่ทัศนศิลป์วรรณศิลป์และศิลปะการแสดงนับเป็นการสานต่อการยกย่องบุคคลที่มีผลงานสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมและทรงคุณค่าต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2528สำหรับปีนี้มีศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์ครอบคลุมผลงานด้านประติมากรรมภาพถ่ายภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบประณีตศิลป์ขณะที่สาขาวรรณศิลป์มีผลงานด้านกวีนิพนธ์การศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นส่วนสาขาศิลปะการแสดงครอบคลุมทั้งนาฏศิลป์ไทยโขลิเกป่าหมอลำลำเพลินดนตรีไทยสากลดนตรีสากลตลอดจนภาพยนตร์และละครการได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาตินอกจากเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการสร้างสรรค์ผลงานตลอดชีวิตแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการรักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมจากศิลปินรุ่นครูสู่คนรุ่นใหม่โดยภาครัฐมีแนวทางสนับสนุนการจัดอบรมเทศกาลและกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนและเยาวชนขณะเดียวกันองค์ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติยังสามารถต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นำรากเหง้าและอัตลักษณ์ไทยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานรูปแบบใหม่และก้าวสู่ตลาดในระดับสากลการยกย่องศิลปินแห่งชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่การเชิดชูผลงานในอดีตแต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจและองค์ความรู้เพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมยังมีชีวิตเติบโตและสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตต่อกันด้วยนครปฐมการันตียกระดับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้บริโภคหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมเดินหน้าขับเคลื่อนตาสัญลักษณ์นครปฐมการันตีเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปศุสัตว์อาหารแปรรูปร้านอาหารตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายโดยส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำสินค้าที่ได้รับตาสัญลักษณ์ต้องผ่านการตรวจคัดกรองและรับรองมาตรฐานตามหลักประกันด้านคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการตาสัญลักษณ์ดังกล่าวช่วยสร้างอัตลักษณ์เพิ่มมูลค่าสินค้าและเปิดโอกาสให้ขยายตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขณะที่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานรวมถึงใช้บริการและการท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจนครปฐมการันตีจึงเป็นมากกว่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและผลักดันนครปฐมสู่การเป็นครัวปลอดภัยพร้อมเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศค่ะ
0: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนา

เทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยน

0: ันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
6: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
7: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
6: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
7: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศระยะปานกลางจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกอาจมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งทางตอนบนของภาคลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างข้อควรระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมถึงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง34องศาเซลเซียสห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้จะขอนำเคล็ดลับการกำจัดกลิ่นของกระเทียมที่ติดปากเมื่อเรารับประทานนะครับคุณฟังครับในอาหารจานโปรดมักจะมีกระเทียมเป็นส่วนประกอบเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปตำไก่หรือเนื้อทอดกระเทียมพริกไทยนะครับหรือเป็นการรับประทานกระเทียมที่ดองครับรวมถึงการรับประทานกระเทียมสดนะครับแต่เมื่อรับทานกระเทียมแล้วพบก็จะมักจะพบกับปัญหากลิ่นกระเทียมติดปากนะครับและก็หลายๆท่านก็ใช้วิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันนะครับบ้วนด้วยน้ำยาบ้วนปากนะครับหรือวิธีง่ายๆก็คือการงดการรับประทานกระเทียมไปเลยนะครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยมีวิธีการลดกลิ่นกระเทียมอันไม่พึงประสงค์ของกลิ่นกระเทียมนะครับโดยที่ใช้มะนาวฝานชิ้นเล็กๆนะครับจิ้มเกลือแล้วก็เอามาเคี้ยวนะครับน้ำมันจากเปลือกมะนาวจากและกับเกลือนะครับจะช่วยกระจัดกลิ่นกระเทียมได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ฟังก็นำวิธีนี้ไปลองใช้นะครับก็เป็นการลดการซื้อนะครับโดยเฉพาะน้ำยาบ้วนปากหรือลดการใช้ยาสีฟันได้นะครับก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

0: รักตัวเองเริ่มจากใส่ใจสุขภาพ FM 100 MHz ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมสร้างสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะวันนี้ดิฉันธิติภักดิ์อินทเสมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการรอบวันทันข่าว 18:30 นเรื่อยไปจนถึง 19:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz วันนี้มีเรื่องราวสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องของโรคไร้เชื้อเรื้อรังนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่อยากจะให้เกิดกับครอบครัวของใครทั้งนั้นนะคะก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเตรียมใจป้องกันตัวเองถ้าป้องกันไม่ได้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วจะมีวิธีการดูแลยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามรับฟังกันช่วงนี้มีบทเพลงเพราะๆฝากคุณผู้ฟังก่อนสักหนึ่งเพลงค่ะ

0: สุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz
1: ผ่านไปค่ะบทเพลงเพราะๆจากรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนต้นรายการบอกว่าจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับโรคไร้เชื้อเรื้อรังอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกันค่อนข้างเยอะนะคะไม่ได้อยากจะเป็นแต่ก็เป็นขึ้นมาไม่ใช่โรคเวรโรคกรรมแต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนะคะบางอย่างมันไม่สามารถควบคุมได้แต่บางอย่างมันสามารถควบคุมได้เช่นอายุที่มากขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกันคำว่าโรคไร้เชื้อเรื้อรังหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนะคะถ้าบอกว่าโรค NCD หลายคนก็จะอ๋อนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ก็จะแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะได้รู้จักกับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกนะคะเขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองตีบนะคะเกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งแล้วก็ตีบลงเรื่อยๆนะคะอันนี้ชนิดที่1ก็จะเบาๆหน่อยนะคะแค่ตีบนะคะชนิดที่2ค่ะหลอดเลือดสมองอุดตันนะคะอันนี้ก็เกิดจากลิ่มเลือดไปอุดตันแล้วก็มักจะพบในผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะอันนี้ก็เริ่มละตะกี้แค่ตีบคราวนี้ตันนะคะเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาอีกค่ะชนิดที่3นะคะหลอดเลือดสมองแตกอันนี้อันตรายที่สุดนะคะเกิดจากหลอดเลือดที่เปราะบางแล้วก็แตกได้ง่ายก็ทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้นะคะ

แล้วก็พฤติกรรมสุดท้ายก็คือพฤติกรรมการสูบบุหรี่นะคะการขาดการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะคะแต่อีกปัจจัยนึงที่เราป้องกันไม่ได้ก็คืออายุที่มากขึ้นนะคะต่อให้ไปทำให้หน้าเต่งตึงขนาดไหนอายุก็ยังมากขึ้นนะคะนี่ก็คือปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ทีนี้สัญญาณเตือนนะคะสัญญาณเตือนว่าเกิดอะไรขึ้นต้องมีสัญญาณอะไรบ้างที่เราจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะอย่างแรกเลยก็คือเวียนศีรษะเดินเซทรงตัวไม่ได้ตามัวมองไม่ชัดเห็นภาพซ้อนหน้าเบี้ยวยิ้มมุมปากสองข้างไม่เท่ากันนะคะแขนขาอ่อนแรงยกไม่ได้ลิ้นแข็งพูดไม่ชัดพูดติดขัดนะคะแล้วก็ถ้าหากพบอาการข้อใดข้อหนึ่งให้รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีที่เขาเรียกว่า BFAST สัญญาณเตือนนะคะเหมือนที่ได้บอกไปสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของเวียนศีรษะตามัวปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงลิ้นแข็งนะคะโรคนี้นะคะเป็นหนึ่งในสาเหตุของความพิการแล้วก็การเสียชีวิตที่สำคัญของโรคแต่ว่าถ้าหากเราได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะภายใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็อาจจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตแล้วก็ลดผลกระทบของอาการของโรคได้นะคะดังนั้นการสังเกตอาการแล้วก็การนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วจากสัญญาณเตือนที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นได้เข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะบางรายอาจจะมีอาการหรือความผิดปกติหลงเหลืออยู่เช่นกล้ามเนื้อยังอ่อนแรงอยู่พูดไม่ชัดปัญหาด้านการรู้คิดการจำความเครียดหรือว่าซึมเศร้าอาการเหล่านี้ก็อาจจะหลงเหลืออยู่ได้นะคะซึ่งเมื่อรักษาแล้วนะคะถ้าหากว่ายังมีอาการหลงเหลืออยู่คงไม่ปล่อยให้คนไข้ไว้อย่างนั้นนะคะคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตที่อยู่กับเขาเป็นประจำทุกวันนั้นก็คือครอบครัวค่ะถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยให้สมาชิกของเราในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะสามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคนี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขในระยะยาวๆได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเมื่อรักษาออกจากโรงพยาบาลไปแล้วยังไม่แปลว่าหายแล้วทันทีนะคะครอบครัวนั้นมีวิธีการที่จะดูแลตัวผู้ป่วยนั้นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้พักฟังเพลงจากทางรายการสักหนึ่งเพลงค่ะ

0: สุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ขอไฟคุณผู้ฟังนะคะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้กระโดดไปกระโดดมาดังนั้นมาฟังในการที่จะดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมขออภัยค่ะโรคหลอดเลือดสมองกันต่อนะคะ 18:41 ค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรเมื่อตอนต้นรายการนะคะได้นำเรื่องของชนิดของโรคหลอดเลือดสมองมาพูดคุยให้ฟังนะคะปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างสัญญาณเตือนอะไรบ้างนะคะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งตีบทั้งตันแล้วก็แตกแตกนี่อันตรายที่สุดนะคะปัจจัยเสี่ยงก็จะมีความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงหัวใจสูบบุหรี่ขาดการออกกำลังกายรวมไปถึงอายุที่มากขึ้นนะคะส่วนสัญญาณเตือนก็จะมีเวียนศี

ะเดินเซนะคะตามัวมองไม่ชัดปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงลิ้นแข็งพูดไม่ชัดนะคะถ้ามาพบคุณหมอได้เร็วที่สุดจะเป็นการดีโดยเฉพาะภายในเวลา4ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเป็นแล้วนะคะร่องรอยของโรคก็ยังคงอยู่ไม่ได้แปลว่ามาถึงปุ๊บรักษาปั๊บหายทันทีนะคะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นโรคไร้เชื้อแล้วก็เรื้อรังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการที่คนไข้ได้เข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงทียังไงซะก็ยังคงเหลือร่องรอยของโรคที่ทิ้งเอาไว้นะคะในระยะแรกของการฟื้นตัวครอบครัวก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจของคนไข้นะคะรวมไปถึงสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัวด้วยอย่าเพิ่งใจเสียไปทั้งหมดนะคะกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยจะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีแรงใจแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้นะคะการที่ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นการดูแลที่ดีนะคะเพื่อไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็ถือว่าจำเป็นเนื่องจากว่าในช่วงแรกผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวตัวเองได้จำเป็นจะต้องมีครอบครัวญาติหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยคอยจัดท่าบนเตียงนะคะให้เปลี่ยนท่าจับพลิกตัวนั่นเองนะคะทุก2ชั่วโมงทางนี้ก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับแล้วก็คอยสังเกตอาการแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะแต่ว่าถึงแม้จะพ้นระยะวิกฤตไปแล้วนะคะการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันนะดังนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเมื่อได้รับการรักษาจากแพทย์แล้วเนี่ยก็ควรที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนั้นดีขึ้นอย่างแรกเลยที่ควรดีขึ้นที่สุดนะคะก็คือเรื่องของจิตใจนะคะเพราะว่าหลังจากที่ผู้ป่วยบางรายออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีอารมณ์แปรปรวนง่ายจากสารเคมีในสมองที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะบางรายก็อาจจะมีอาการซึมเศร้าเนื่องจากยอมรับไม่ได้นะคะดังนั้นครอบครัวก็จะมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยนะคะในการที่จะให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยอย่างแท้จริงนะคะการที่คนในครอบครัวนั้นแสดงความรักความห่วงใยผ่านสีหน้าผ่านแววตาผ่านการสัมผัสซึ่งผู้ป่วยสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าครอบครัวยังรักแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการตำหนินะคะนี่ก็คือการดูแลใจนอกจากนี้ก็ควรที่จะจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความผ่อนคลายนะคะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมที่ชอบบ้างในบางครั้งที่เขาสามารถทำได้นะคะให้อิสระในการที่จะทำกิจกรรมอย่างเช่นการดูซีรีส์ร่วมกันในบ้านหรือการออกไปเที่ยวบ้างนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นเริ่มยอมรับแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นดูแลใจนะคะดูแลใจคนไข้แล้วก็ดูแลใจของสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะอย่างที่สองค่ะที่จะช่วยได้หลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็คือในเรื่องของรูปแบบของการดำเนินชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะการวางแผนการปรับวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าผู้ป่วยบางรายกลับไปทำงานเดิมแต่ต้องปรับรูปแบบหรือว่าลักษณะของงานเช่นจากที่เคยต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ชอบเจอแดดเจอลมอย่างนี้นะคะก็ต้องเปลี่ยนมานั่งทำเอกสารหรือว่าบางรายไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานเดิมได้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็หาแนวทางใหม่ให้สำหรับตัวเองที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ไปทำงานนะคะก็ยังต้องปรับตัวให้เหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะว่าหลังจากที่รับการรักษาแล้วเนี่ยผู้ป่วยก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการพักระหว่างการทำกิจกรรมเป็นระยะนะคะผู้ป่วยที่มีผู้สูงอายุก็จะต้องมีคนดูแลอาจจะมีการแบบยืดเหยียดออกกำลังกายบ้างเท่าที่ทำได้นะคะบางรายอาจจะมีปัญหาการคิดหรือปัญหาการจำร่วมอยู่ด้วยก็อาจจะต้องใช้ทีมนักกายภาพบำบัดในการที่จะช่วยฟื้นฟูซึ่งการที่คนไข้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็คงไม่ปล่อยให้ไป
ปใช้วิถีชีวิตอย่างเดิมๆที่เคยทำนะคะก็จะดูแลร่วมกันทุกสหสาขานะคะทั้งนักกายภาพบำบัดทั้งพยาบาลแล้วก็นักจิตเวชนะคะที่จะช่วยในการดูแลเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันต่อในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปแล้วจะต้องทำอย่างไรกันบ้างสักครู่เดียวค่ะ

0: ุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz
1: ผ่านไปค่ะบทเพลงเพราะๆจากรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการรอบวันทันข่าว 18:30 น.เรื่อยไปจนถึง 19:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะวันนี้นำเรื่องราวของโรคหลอดเลือดสมองมาพูดคุยให้ฟังซึ่งก็มีอยู่3ชนิดนะคะมีทั้งตีบตันแล้วก็แตกซึ่งอันตรายมากเลยนะคะสัญญาณที่ควรจะมาพบแพทย์โดยเร็วก็คือเวียนศีรษะเดินเซตามัวปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงลิ้นแข็งนะคะหรือถ้าหากพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะการเข้าถึงการรักษาที่เร็วที่สุดภายในเวลา4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูให้คนไข้สามารถที่จะกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอาจจะไม่ดีเท่าเดิมแต่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะแนะนำวิธีการที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วอย่างแรกก็คือการดูแลในเรื่องของจิตใจนะคะครอบครัวเนี่ยจะต้องแสดงออกถึงความรักความห่วงใยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการตำหนิไม่สมน้ำหน้าแล้วนะคะ อย่างที่สองก็คือเรื่องของการปรับรูปแบบวิถีชีวิตเพราะว่าจากเดิมที่เคยทำได้อาจจะทำงานนั้นไม่ได้นะคะก็ค่อยๆยอมรับกันไปส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำงานเป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของกิจกรรมทางกายออกกำลังกายเบาๆแล้วก็มีผู้ดูแลมีผู้ช่วยบำบัดฟื้นฟูนั่นเองนะคะอย่างที่3ค่ะที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นก็คือเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในบ้านซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะผู้ป่วยก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเหล่านี้ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยก่อนที่จะย้ายกลับไปบ้านเนี่ยก็ควรที่จะปรับสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะ อาจจะต้องไปปรึกษากับนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะช่วยแนะนำในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้มีความปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ประการที่4ค่ะก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะมีอาการอ่อนแรงของแขนขารวมไปถึงความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะดังนั้นการฟื้นฟูความแข็งแรงรวมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ถูกวิธีเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของคนไข้แล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้อย่างเช่น อาการข้อติดกล้ามเนื้อรีบบวมนะคะหรือว่าแผลกดทับเนื่องจากการออกกำลังกายเนี่ยเนื่องจากการนอนเป็นเวลานานเนี่ยนะคะดังนั้นการออกกำลังกายก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เองมากขึ้นนะคะบางคนไม่ทำกายภาพที่บ้านอาจจะแนะนำให้มาทำที่โรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามีอุปกรณ์บางคนก็ดัดแปลงอุปกรณ์ที่บ้านที่จะช่วยในการออกกำลังกายเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายนะคะนอกจากนี้ค่ะเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ช่วยต่างๆที่จะมีผลทำให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นคนที่ไม่สามารถหยิบจับวัตถุหรือว่าแยกส่วนได้ก็อาจจะใช้อุปกรณ์เสริมที่มีด้ามเพื่อให้หยิบจับได้มั่นคงขึ้นนะคะหรือว่าใช้กระดานสื่อสารบางคนอาจจะพูดไม่ชัดนะคะก็ใช้กระดานสื่อสารที่เป็นรูปภาพเป็นรูปข้าวรูปน้ำรูปสวิตช์ไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะให้เขาชี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารอันนี้สำคัญนะคะผู้ป่วยควรจะได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เน้นอาหารที่มีใยอาหารเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นพวกผักผลไม้รักษาหายแล้วก็ยังต้องลดหวานเหมือนเดิมนะคะลดหวานลดมันลดเค็มเน้นโปรตีนจากพืชและปลาอาหารจากธรรมชาตินะคะหลีกเลี่ยงพวกไขมันทรานไขมันทรานอยู่ในไหนอยู่ในพวกขนมต่างๆเบเกอรี่นะคะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นพวกลูกชิ้นเบคอนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ลดโซเดียมในอาหารของผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณใบหน้าและลำคอนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับบางคนที่มีอาการกลืนลำบากนะคะเพื่อความปลอดภัย ก็อาจจะต้องมีการให้พิจารณาให้แพทย์พิจารณาอาหารทางสายยางซึ่งแพทย์ก็จะพิจารณาอาการของคนไข้นะคะว่าควรที่จะได้รับอาหารอ่อนหรืออาหารทางสายยางนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระตุ้นการกลืนเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูให้สามารถกลับคืนมาได้อย่างเร็วขึ้นนะคะก็อาจจะไม่ปกติเหมือนเดิมแต่ก็ดีกว่าเดิมคุณภาพชีวิตก็จะดีกว่าเดิมนะคะยังไงก็ตามนะคะครอบครัวก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะฝึกกระตุ้นให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้สามารถที่จะฝึกในเรื่องของการกลืนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะช่วยแนะนำตรงนี้ว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนนั้นเขาจะมีวิธีคำแนะนำว่าสามารถที่จะกลืนยังไงได้เพื่อไม่ให้คนไข้นั้นสำลักอาหารนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ความสามารถของผู้ป่วยรายนั้นๆด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรเรื่องของหลอดเลือดสมองนะคะมี3ชนิดมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมล้วนๆความดันไขมันเบาหวานหัวใจสูบบุหรี่ไม่ออกกำลังกายอายุมากขึ้นนี่คือปัจจัยเสี่ยงนะคะที่สำคัญค่ะสัญญาณเตือนนะคะที่จะต้องรีบมาก็คือเวียนศีรษะมองไม่ชัดตามัวปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงลิ้นแข็งมาให้ไวภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะคะด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะวันนี้ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสนับสนุนเวลาในการออกอากาศนะคะขอบคุณคุณอำนาจจันทร์ประนดค่ะวันนี้ควบคุมเสียงเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกับรายการนี้ได้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: ตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ไปจนถึงเวลา 19:00 น.โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.กป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้ และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
8: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ข้าวตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า60%โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
11: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
10: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
12: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจน ความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
10: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตร และเวลา 14:16 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
16: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีบาทอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่11เดือนกันยายน2569นะครับแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองทุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับอยู่ด้วย ขออภัยนะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ทราบเลยนะครับขออภัยจริงๆเรื่องว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีเตะนัดเมื่อคืนด้วยแม่ก็เลยไม่ได้แจ้งโปรแกรมการแข่งขันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันโดยเฉพาะแฟนแมนยูเขาเตะกันเมื่อคืนปกติเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาจะเตะกันคืนอังคารคืนวันพุธใช่ไหมครับแล้วก็จะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเป็นยูโรป้านะคอนยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกก็มีโปรแกรมเมื่อคืนก็ตื่นมานะครับประมาณ2:00นะครับหลังจากที่งีบหลับไปแล้วก็ตื่นมา2:00นะครับก็มาดูเอ๊ะมีอะไรดูอ้าวฟุตบอลนะเป็นแมนยูแข่งเหรออ้าวนะครับแมนยูแข่งก็มานั่งดูเอ๊ะก็ต้องดูโปรแกรมอยู่นะครับก็ผลก็ปรากฏว่าแมนยูก็ชนะไปนะเมื่อวานนี้นะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็ชนะคู่ต่อสู้ไปน่าจะ4ประตูนะประมาณนั้นนะนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลนะ4-0เจอกับซาบ้านะครับก็คว้า3แต้มนะครับที่โอทราฟฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมาเทอุสกุนย่าลูกแรกบูโน่เฟอร์นานลูก2นะครับเบนจามินเชสโกลูกที่3แล้วก็ลิซานโดมาร์ตินเนสนะครับ4-0ก็เพียงพอนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในถ้วยใบนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้แข่งขันกันมานานนะครับก็ต้องมาแข่งขันกันนะครับก็ได้3แต้มนะก็ชนะไปนะครับเมอร์นคาร์ดิกยิ้มเลยนะครับเพราะว่าชนะไป4-0นะครับนัดต่อไปเคยคุมทีมนี้ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจำได้นะก่อนหน้านั้นเนี่ยในฐานะกุนซือชั่วคราว

นะครับแล้วก็โบดูกริมเจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์วันที่14ตุลาคมนะครับคู่อื่นๆนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่อื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมาแจ้งให้คุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับคู่อื่นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของโคโม่นะเอาชนะอาแบร์ไลซิกนะ4ประตูต่อ1นี่โคโม่นี่ขึ้นมาแข่งขันครั้งแรกเลยนะหลังจากขึ้นมาจากซีรีบีไปอยู่ซีรีเอนะแซงยูเวนตุสอ่ะนะครับมาคว้าโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับชนะอาแบร์ไลซิก4ประตูต่อ1นะครับโคโม่นี่อดีตนักฟุตบอลของอาร์เซนอลนะเชสฟาเบกาสถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นกุนซือนะครับเชสฟาเบกาสคืออยู่ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ไปอยู่ในลีกของสเปนแล้วกลับมาอยู่แมนยูประมาณนี้แหละนะครับแล้วตอนนี้พอแขวนสตาร์ทปั๊บก็ไปเป็นกุนซือคุมโคโม่นะนี่ถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับชนะทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างอาแบร์ไลซิกนะฮะ4ประตูต่อ1นะครับอีกคู่หนึ่งสลาเวียปรางเนี่ยตามหลังแล้วก็แพ้นะฮะลองส์นะครับ2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็เฟเนบาเช่นะครับเสมอโรม่า1ประตูต่อ1แล้วก็ PSV ไอเอลเฟนนะครับเสมอชักตาโดเนตนะครับ1ประตูต่อ1นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันวันนี้ไทยลีกครับแมตช์วันศุกร์นะฟรายเดย์นะครับคู่ยักษ์ใหญ่นะซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ด15ครั้งที่ผ่านมาเชียงรายไม่เคยมาเอาแต้มนะไม่เคยมาเอาไม่เคยชนะเลยดีกว่านะต้องบอกว่าไม่เคยชนะทางด้านของบุรีรัมย์เลยนะครับ15ครั้งเนี่ยแพ้13เสมอไป2ครั้งนะครับทุกถ้วยนะก็เป็นงานหนักของเชียงรายนะเจอบุรีรัมย์นะตอนนี้บุรีรัมย์นำอยู่1-0นะครับนะบุรีรัมย์นำอยู่1-0จากกองหน้าตัวเก่งครับอาเคียโมบิชเชอรี่นะครับขณะเดียวกันการท่าเรือนะเจอกับลำพูนนะฮะเหมือนกับทางด้านการท่าเรือจะนำอยู่นะครับจากจุดโทษนะ1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ราชบุรีนะเจอกับทรูแบงคอกครับราชบุรีก็นำทรูแบงคอกอยู่1ต่อ0เหมือนกันจากบูโน่เมนเดสนะครับนี่ฟุตบอลลีก1นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันส่วนค่ำคืนนี้กาโชซีอามีเวเนเซียเจอฟิออเรนตินานะครับบุนเดสลีก้ามีอูนิออนเบอร์ลินเจอชาเก้04ลาลิก้าสเปนนะครับเซบีย่าเจอบาเลนเซียนะครับก็ลุ้นได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้โปรแกรมก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะก็แจ้งกับผู้ฟังรับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับมวยวันลุมพินีในช่วงของต้องบอกว่าในช่วงของ18 circle นะช่วงของการจ่ายตังค์ให้ชมนะครับมีกัน3คู่แล้วที่ผมดูอยู่เมื่อกี้นะฮะก็อีกคู่นึงที่กำลังขึ้นชกก็คือเสกสรรนะเสกสรรเจอกับเมืองไทยนะครับคู่ที่จบลงไปเนี่ยเป็นนักมวยไทยนะที่แพ้นะอ้อนะฮะนักมวยไทยแพ้ไปคนหนึ่งนะเฟอร์รารี่แฟร์เทคนะครับเอาชนะจูริโอโลโบนะไม่เอกฉันท์นะครับ2ต่อ1เสียงนะครับรอในรุ่นน้ำหนัก135ถึง145ปอนด์นะคนที่แพ้ก็คือแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะครับแพ้กับโลแกนซานนะครับนะในมวยไทยรุ่น145ปอนด์นะครับนะฮะนี่คือมวยแล้วก็คู่ของ ของนะครับเฟดดี้เฮเกอร์ตี้ชนะคะแนนรุ่งเรืองเล็ก TN มวยไทยนะครับนะรุ่นมวยไทยรุ่นสตอร์เวทนะครับแจ้งกับผู้ฟังได้รับทราบกันนะคุณฟังครับวันนี้เรื่องของความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมเล่ากันยาวๆหลายชนิดกีฬานะครับเอเชียนเกมหลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟของเรานะที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะที่ญี่ปุ่นนะครับเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนะที่ไดซุกะคันทรีคลับอีสต์ครอสนะครับซึ่งกอล์ฟของเราภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับชิงแชมป์4เหรียญทองบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายและทีมหญิงนะครับแล้วก็แต่ละชาติส่งนักกีฬาได้ทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ3คนนะครับนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยบอกว่าทีมหญิงนำโดยโปรเปียโนครับอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองประเภทบุคคลและประเภททีมหญิงนะมาเป็นตัวหลักของทีมนะครับนะแล้วก็จะมีโปรปรายพัชจุธาคงกระพันนะอยู่ในชุดคว้าเหรียญทองประเภททีมที่หางโจด้วยนะครับมีโปรซิมนัตติกาวงทวีลาบนะครับส่วนทีมชาย3คนประกอบด้วยโปรเพสนะครับสดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักแสนสินนะครับโปรฟีฟ่าพงสภัทรเหล่าพักดีนะก็เป็นนักกอล์ฟนะครับแล้วก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะโปรฟีฟ่าเนี่ยมีนายปิชาเสนาพรมแล้วก็ป้อมเพชร

0: สารพุทธิเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนนะครับก็ตั้งความหวังนะครับแล้วก็ยังมีนักกอล์ฟหลายหลายคนซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะเกาหลีนี่น่ากลัวนะครับนะแต่ทางสมาคมกอล์ฟก็มั่นใจแล้วว่าเราจะได้เหรียญทองลุ้นถึงเหรียญทองนะครับครั้งที่แล้วได้2เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิงนะครับก็1เหรียญเงินจากทีมชายนะฮะคราวนี้หวังไว้เล็กน้อยนะไม่เยอะนะ1เหรียญทองนะลุ้นก็ได้หรือไม่นะครับส่วนวันนี้ทัพขนไก่นะขนไก่ต้องบอกว่าแบดมินตันสิขนไก่นะครับทัพขนไก่แบดมินตันนะก็แถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะก็วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะโดยทางด้านของได้รับเกียรติจากนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายยุทธยากีฬานะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่าเราลุ้นคว้าเหรียญนะครับ1ถึง2เหรียญจาก3เหรียญเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการทั้งพลอากาศเอกมนทนก็บอกว่าตนเองมีความคาดหวังลึกๆนะว่าอยากน่าจะได้เหรียญทองมา1เหรียญคราวนี้ด้วยนะซึ่งยังไม่บอกว่าเหรียญอะไรแต่มีความหวังลึกๆนะครับก็นักกีฬาของเราก็มีความพร้อมนะมีรัชนกอินทนนท์แข่งเอเชียนเกมมาหลายครั้งแล้วนะก็บอกครั้งนี้จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะจะลงแข่งขันอย่างเต็มที่อาการบาดเจ็บไม่ต้องห่วงนะครับบาดเจ็บนะตอนนี้หายดีแล้วอยู่ช่วงการฟื้นฟูร่างกายไม่มีอะไรน่ากังวล นะครับตอนนี้สร้างเรื่องของความฟิตแล้วก็สมาธิในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเป็นเอเชียนเกมครั้งที่4นะครับแล้วก็อายุก็มากแล้วนะจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายนะครับมีรัชนกอินทนนท์นะครับเพิ่งได้แข่งขันได้รับชัยชนะครบ600แมตช์ในอาชีพแล้วนะนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะหลังจากเนี้ยว่า700แมตช์รออยู่นะครับในอนาคตนะครับวิวกรุฑวิทยสารนะก็ร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีนะครับให้สัมภาษณ์มันในวันนี้นะฮะแล้วก็จะลงแข่งขันรายการนะฮะแล้วก็เก็บตัวกับน้องๆในทีมนะครับได้คู่ซ้อมหลายคนนะครับก็มั่นใจเหมือนกันนะจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเป้าหมายนะฮะก็คือลงเล่นไปโฟกัสทีละรอบนะครับนะฮะนี่คือเป้าหมายของวิวกุลุตวิทยสารนะครับเดินทางแล้วไปแข่งขันนะครับ20ถึง29กันยายนนะครับนะครับ20ถึง29กันยายนนะครับแล้วก็แข่งขันกันนะก็ได้เชียร์นะทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลนะครับสำหรับแบดมินตันในเอเชียนเกมนะครับส่วนฟุตบอลหญิงไทยวันนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะฟุตบอลหญิงไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับช่วง14ถึง14กันยายนถึง2ตุลาคมนะฮะโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินนะครับก็นำทีมนักฟุตบอลของเราไปแข่งขันนะฮะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชลิชไทเปและเวียดนามนะครับนะฮะก็โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงไทยในเอเชียนเกมนะฮะเจอกับญี่ปุ่นก่อนเปิดหัว14กันยายนนะฮะเราต้องรีบไปเพื่อคุ้นเคยกับสภาพอากาศคุ้นเคยกับสนามนะแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก่อนนะแล้วก็ไปเจอกับชาริชไทเปและปิดท้ายเจอกับเวียดนามนะครับฟุตบอลของเรานะครับส่วนเทคบอลนะวันนี้ก็เปิดทางด้านของสนามซ้อมนะครับที่ศูนย์วิสาการกีฬานะความพร้อมของทีมเทคบอลนะครับจาก10เอกเรวัตภาพชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเทคบอลของเราก็บอกว่ามั่นใจนะนักกีฬาของเราเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะมั่นใจแล้วก็ลุ้นถึงคว้าเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่แข่งขันนอกจากญี่ปุ่นแล้วนะยังมีทางด้านของอิรักนะที่มีผลงานต่อยังดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงอินเดียกับผลงานได้ดีนะครับในอาเซียนก็มีเมียนมากับอินโดนีเซียนะและเชื่อว่านะครับการแข่งขันเทคบอลเรามีลุ้นเหรียญนะเราเป็นระดับแชมป์โลกด้วยนะครับมวยวันนัดอําลาเสกสรรนะฮะยกแรกโดนนับไปแล้วนะยก2เนี่ยเมืองไทยก็เดินอัดทั้ง2ทั้งคู่แรกกันสนุกนะแต่ว่ายกแรกเสกสรรโดนหมัดนับไปแล้วนับ8นะฮะเรื่องของงานวิ่งคุณผู้ฟังครับนะพูดถึงงานวิ่งแล้วพูดถึงลิเวอร์พูลครับนะวันนี้จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าครับกับรันริโอจัดงานวิ่งคัพรันแบงคอก2026ครับยกแอนฟิลด์มาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับให้สาวกลิเวอร์พูลทั่วประเทศทั่วโลกทั่วเอเชียมาวิ่งไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะนักวิ่งนักวิ่งที่มีหัวใจสีแดงลิเวอร์พูลครับแน่นะก็วันนี้นะคึกคักนะครับคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทย Exa Life นะครับนะก็ จัดงานวิ่งกัน13กันยายน2569นะที่พราซ่าคอร์ตหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับระยะวิ่งนะครับ5กิโลและ10กิโลนะครับรับนักวิ่งเนี่ยประมาณ 10,000 คนนะครับนักวิ่งจะได้เสื้อได้เหรียญนะเสื้อสีแดงก็จะเป็นนักวิ่ง10กิโลเสื้อสีขาวนักวิ่งเลเวอร์พูลระยะ5กิโลฮะแล้วก็วันนี้ซามีฮูเปียมาด้วยฮะมาแถลงข่าวนะซามีฮูเปียนะไอ้ตำนานของลิเวอร์พูลนะซึ่งเคยคว้าทั้งถ้วยคาคาโคล่าลีกคัพนะถ้วยลีกคัพแล้วก็ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะมาด้วยรวมถึงก่อนักเตะทีมหญิงของลิเวอร์พูลก็คือทัสดาวีนะอดีตนักฟุตบอลหญิงของลิเวอร์พูลก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมงานวิ่งที่นะรวมพลคนรักลิเวอร์พูลนะมารวมตัวกันนะครับวันที่13แล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรับบิ๊บเริ่มแล้วนะวันนี้ตั้งแต่10:30 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับในกิจกรรมก็มีบูธมากมายนะใครที่อยากจะได้สินค้าลิเวอร์พูลราคาถูกนะคนที่สมัครงานวิ่งลดเยอะจริงๆนะเสื้อแข่งขันฤดูกาลนี้นะแล้วก็บรรยากาศของพื้นที่หน้างานก็อย่างที่บอกเหมือนกับยกแอนฟิลด์มาเลยนะฮะมีเสื้อของ11นักเตะตัวจริงนี่บรรยากาศถ่ายรูปกันมาได้เลยแล้วก็ถ้วยแชมป์มาโชว์หน้าสนามด้วยนะคุณผู้ฟังครับถ้วยแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับวันอาทิตย์ก็ไปพร้อมๆกันนะครับนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวกันนะครับก็เชื่อว่าหลายคนนะก็ที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะชื่นมื่นแล้วฮะซิโก้กิตติศักดิ์เสมนาเมืองนะบอกเจอผมบอกจะวิ่งด้วยนะซิโก้เนี่ยแฟนคลับตัวยงของลิเวอร์พูลเลยแหละครับนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ต้อนรับซามีฮูเปียนะซึ่งเป็นตำนานนะครับนะฮะก็งานวิ่งงานนี้นะครับผมจะวิ่งนี่จะเอาอะไรมาแจกแฟนรายการดียังไม่มีนะอยากจะแจกเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวแฟนคลับเข้ามาเยอะนะครับก็ว่าจะน่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดก่อนนะว่าจะทายว่าผมจะจบ10กิโลเท่าไหร่เดี๋ยววิวิทยุไปแจกนะมาแจกแฟนรายการนะพรุ่งนี้ก็มาทายกันนะนะครับเรื่องของฟุตบอลของวิ่งคอปรันแบงคอกนะซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญของชาวเดอะคอปนะในไทยในเอเชียนะครับนะแล้วก็ไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะมาร่วมสร้างกิจกรรมร่วมกันนะครับวันนี้ก็แถลงข่าวกันนะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นไปดูความพร้อมไปดูเรื่องของการแข่งขันเจ็ตสกีนะฮะเจสกีรายการอีกรายการหนึ่งที่สมุทรสาครนะความมันระดับมาสเตอร์พีซนะครับอย่างต่อเนื่องนะในการแข่งขันนะครับโตโยต้า WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026ครับซึ่งจัดแข่งขัน 10-13 กันยายนนะก็วันที่2นะกองเชียร์เนี่ยเต็มสนามนะบรรยากาศโอ้โหชื่นมื่นเลยนะครับเป็นความร่วมมือกันของสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทย WGP1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันและก็การสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสยามวอเตอร์คราฟนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะนายอำนาจเจริญศรีนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะครับแล้วก็ตัวแทนของนายกเทศมนตรีเมืองพันท้ายนรสิงห์นะครับท่านนายกเทศมนตรีมาเองนะครับวัฒนาแดงมณีนะฮะร่วมกันนะฮะในการเป็นกำลังใจกับนักแข่งวันนี้การแข่งระดับรุ่นยุวชนรุ่นเยาวชนคึกคักมากนะฮะก็ปรากฏว่าแชมป์ในรุ่นวันแล็บสลาลมนะครับอายุ 8-13 ปีจูเนียร์นะแชมป์ก็คือทางด้านของน้องเตชินหอมทรัพย์นะครับรุ่นวันแล็บสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีนะฮะน้องกัปตันภูบดินทร์สุขประเสริฐนะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็วันแล็บสลาลมจูเนียร์ 8-13 ปีน้องแบมบี้เด็กหญิงปานิสราทวีวัฒน์คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็ดาร์กเรสนะดาร์กเรสสกี1,100 สต็อกนะครับนะประเภทราชินีเรือยืนนะน้องน้ำฝนกำมลวันเนินหงคว้าแชมป์ไปนะครับนะก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็การขันรายการนี้เป็นสนามปิดท้ายของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Toyota WGP1 นะครับก็กองเชียร์นะไปร่วมกันในการสนับสนุนนะจังหวัดสมุทร สาครนะฮะแล้วก็นักกีฬาเจ็ตสกีทั้งระดับเยาวชนและยุวชนและก็ประชาชนนะครับจบไปแล้วครับเมืองไทยฮะสับศอกต่อยสับศอกชนะนกเสกสรรครับกรรมการจับแพ้ครับเพราะโอ้โหเจอทั้งหมัดทั้งศอกของเสกของเมืองไทยก็ไปเสกสรรนะฮะกรรมการเห็นว่าแม่หมดสภาพนะครับเสกสรรก็ชนะนกไปในยกที่3นะครับนะเป็นการอำลาวันอย่างยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจบไม่สวยนะก็ยังว่าแหละร่างกายใช้มากรอบนะฮะแล้วก็เสกสรรเลือกเองเลือกที่จะเจอเมืองไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟหญิงหรือนักกอล์ฟสมัครเล่นนะฮะชุดแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งขันนะฮะชุดชั้นในต่างๆมีผลนะผมเพิ่งทราบว่ามีผลนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับเจอเหงื่อเจอแดดเจออะไรต่างๆต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีในการสนับสนุนนะทำไมไม่ต้องพะวงเรื่องของชุดแข่งขันเหมือนนักกีฬาชุดเอเชียนเกมอ่ะได้แกรนด์สปอร์ตสนับสนุนนักกีฬาก็ได้ดีไม่ต้องพะวงนะตัดเข้ารูปเข้าร่างนะครับกอล์ฟก็เช่นเดียวกันครับนะล่าสุดเมื่อวันก่อนนะบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนครับร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับวาโก้โมชั่นแวร์นะครับสปอร์ตบรานะครับให้แก่นักกีฬากอล์ฟหญิงในรายการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับก็นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระเข้ามาวัดตัวแล้วก็แนะนำการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมให้กับนักกีฬากว่า30คนรวมถึงการวัดตัวเพื่อจัดทำชุดแข่งชุดชั้นในแบบคัสตอมนะสำหรับนักกีฬาชายและหญิงเพื่อให้เข้ากับเหมาะสมกับสรีระการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลนะครับโดยมีคุณประณตเวสารัชวิทย์นะฮะกรรมการบริหารสายงานการตลาดและขายวาโก้แล้วครับแล้วก็คุณอินทรานักสกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้แทนบริษัทร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีคุณอนันต์เผือกพิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับพร้อมด้วยคณะทำงานสมาคมในการต้อนรับนะครับนอกจากความเชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในนะครับไทวาโก้ยังต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นแอคทีฟนะครับด้วยทางด้านของวาโก้motion wear นะครับประสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับดีไซน์สามารถสวมใส่ได้สำหรับการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลนักกีฬาไม่ได้มีเพียงการฝึกซ้อมและทักษะในสนามนะครับรวมถึงรายละเอียดเล็กๆที่ส่งผลต่อความสบายความคล่องตัวนะและความมั่นใจเพื่อให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะฮะไทวาโก้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเดินหน้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นใจและก้าวไปทุกเป้าหมายที่ตั้งใจนะครับนี่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันจริงๆมัวแต่คิดว่าเวลาผมวิ่งนะหากางเกงที่สบายหน่อยนะระบายเหงื่อนะครับไม่ร้อนไม่อบนะครับชุดชั้นในก็ต้องเป็นแบบมีซับในประมาณนี้นะลืมนึกไปนักกีฬาผู้หญิงก็ต้องนะเสื้อผ้าต้องกระชับนะยิ่งแข่งขันกอล์ฟด้วยนะแข่งกันวันนึง18หลุมนะครับ18หลุมละ 3-4 ชั่วโมงอ่ะนะไม่จบนะครับนะเจอแดดเจอฝนนะครับเจอเหงื่อเนี่ยต้องเสื้อผ้าต้องเหมาะสมกับนักกีฬานะสปอร์ตบาร์ต่างๆนะครับต้องไม่อมเหงื่อนู่นนี่นั่นนะก็อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องมีหน่วยงานนะที่ดูแลเรื่องของเสื้อผ้านะนะครับเหมาะกับนักกีฬาประเภทไหนอย่างไรนะครับนี่กอล์ฟนี่เขาออกแดดเยอะนะก็ได้ไทวาโก้มาสนับสนุนก็ขอบคุณเอกชนใจดีด้วยนะครับคุณฟังครับจากนั้นนะเรื่องของมวยนี่จบไปศึกษานนท์ไปแล้วยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับทีมรักบี้ของเราเอเชียนเกมนะฮะคนทีมสโมสรทีมกีฬาอื่นๆเนี่ยไปญี่ปุ่นนะทีมรักบี้ยังไม่รีบฮะไปเก็บตัวนิวซีแลนด์ครับ10วันก่อนการแข่งขันนะทางด้านของพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราจะเดินทางไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์คุณผู้ฟังรู้ไหมว่ารักบี้ที่เก่งที่สุดนะฮะมีอยู่3ประเทศนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้นะออลแบล็กอะไรประมาณนี้นะเขาเก่งจริงๆก็เลยต้องไปเก็บตัวกับชาติที่เป็นหัวแถวของรักบี้ครับนะทางด้านของนายกสมาคมนะพลพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะฮะนำทีมรักบี้ของเรานะไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ความหวังก็คือรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อคว้าสุดการแข่งขัน ไปแข่งขัน World Series ด้วยนะฮะไฮไลท์ไปเก็บตัวที่นิวซีแลนด์เพราะจะได้ฝึกซ้อมร่วมทีมกับแบ็คพรูแบ็คเฟนนะครับนะแบ็คเฟนก็คือ All Black อีกทีมหนึ่งทีมชายแบ็คเฟนนี่ก็จะเป็นรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างที่ผมบอกนะในวงการรักบี้หญิงโลกนะฮะปัจจุบันอันดับที่2ของโลกนะเป็นรองแค่อังกฤษอันดับ1นะฮะนี่คือการไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับรูปแบบระดับโลกและเป็นนักรักบี้หัวแถวระดับโลกไม่ได้เหรียญก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนี่นะต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้ได้ยกระดับได้ทักษะเพิ่มเติมได้ความแข็งแกร่งนะนะครับก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็สู้ศึกเอเชียด้วยเพื่อจะไปแข่งขันระดับ World Series นะฮะนี่ก็คือเป้าหมายของรักบี้หญิงไทยนะครับนะหวังติด1ใน3ของเอเชียนเกมเพื่อรักษามาตรฐานนะไปต่อในชิงแชมป์เอเชียต่อในเวทีระดับโลกในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะเปิดฤดูกาลไปแล้วนะ 2-3 นัดเนี่ยนะยังมีนักเตะหลายคนนะยังไม่มีชื่อนะไม่มีใครไปซื้อร่วมทีมอีกคนหนึ่งเนี่ยจอมกวนนะริชาร์ลิซอนคนนี้ก็อยู่ผมก็ว่ายังอยู่สเปอร์นะแต่ล่าสุดเนี่ยสเปอร์ไม่มีชื่อใน25คนนะริชาร์ลิซอนก็บอกว่าจะฟ้องละจะฟ้องละจะฟ้องฟีฟ่านะแล้วก็ต้องฟ้องเพราะว่าแหมทำอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะตัวเองเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วเจ้าตัวบอกว่าจะขอถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยจะขอย้ายกลับไปเล่นวาสโกดากามานะครับส่วนอลิซองเบเกอร์โดนปรับ 8,000 ปอนด์นะข้อหาเตะป้ายไฟนะไม่พอใจกรรมการตัดสินนะแล้วให้จุดโทษเจ้าตัวก็เตะป้ายไฟโดนปรับไป 8,000 ปอนด์ตีเงินไทยก็คูณเอานะพรุ่งนี้กลับมาพบกันในว่าดวงกีฬานะครับมีเกมให้เล่นด้วยนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช 2562 2563 และ 2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563 และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็มีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกทางหนึ่งจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการซิกอิทเซ็นเตอร์อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์ ที่สถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งกับทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพก็จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยภายหลังสคบ.รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบ.นำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AIให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ของตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก120ถึง240ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
9: นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายปูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรเพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบเก้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริก กำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELSE หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1,700,000 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
12: ซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมาเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพในบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่าอยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
13: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ
12: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
14: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
15: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญ1ใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
14: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชระจุฑาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสีโล
18: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
19: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
20: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
19: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
21: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระ ระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเรื่องที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานและมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะได้เล่าถึงสองน้าหลานที่เปิดสำนักทรงเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจับนาคที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีค่ะทว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์นี้แท้จริงแล้วคือการใช้น้ำยาสูตรลับที่ใช้ย้อมสีอ้วนให้ดูเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะและในการร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้มีสองผู้สมัครทางการเมืองท้องถิ่นคือเสียทรงศักดิ์และนายกชาญอดีตนายกอบต.คนเดิมต่างก็เดินทางมาพักที่สำนักพร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่กำลังชิงตำแหน่งนายกอบต.เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของเสียทรงศักดิ์นั้นก็ยื่นข้อเสนอกดดันให้อาจารย์ของสำนักทรงเจ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตนเองได้รับอวนที่ใช้จับนาคแลกกับการไม่แชร์ความลับของสำนักทรงและโอกาสทางการศึกษาของหลานชายของอาจารย์มิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์มิ่งจะทำอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบกันต่อเลยค่ะ

ผู้คนต่อแถวยาวเหยียดเหมือนงูเลื้อยเพื่อรอรับอวนอวนแต่ละปากนั้นอาจารย์มิ่งจะเป็นผู้ส่งมอบให้กับมือทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าอวนปากพิเศษจะไม่ถูกส่งผิดคนผมเคยถามน้าชายว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรได้อวนจับนาคน้าชายหัวเราะดังลั่นพร้อมกับเฉลยว่าใครที่เคยเป็นเหมือนพวกเรายังไงล่ะคนที่น่าสงสารไม่ค่อยมีเงินจะให้พวกเข้ามาบ่อยๆน้าก็บาปแย่สิส่วนคนรวยมีเงินมีทองเยอะๆพวกนี้อยู่บ้านก็ทำให้ลูกผัวรำคาญถ้าพวกเขาจ่ายเงินมานั่งสมาธิน้าก็เหมือนได้ทำบุญกับคนในครอบครัวของเขาเลยนะเว้ยผมหัวเราะร่วนกับความคิดของน้าชายผมทุกคนที่มีอวนอยู่ในมือต่างหาทำเลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพื่อลงไปวางอวนและขึ้นมารอคอยเมื่อถึงเวลาสำคัญน้าชายของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตลิ่งพอถึงเขตที่ตลิ่งเริ่มลาดชันซึ่งเคยเป็นจุดที่เขาจะต้องย่อตัวดำน้ำลงไปแต่คราวนี้เขากลับก้าวต่อไปโดยไม่หยุดเหมือนเช่นเคยผมก็ตุกแขนน้าชายไว้ด้วยความตกใจน้ำมิ่งหันมามองผมชั่วครู่ก่อนจะถอดประคำสายหนึ่งให้ผมมันเป็นประคำที่น้าชายของผมรักมากเขามักจะสวมมันไว้ติดตัวเสมอตั้งแต่เป็นอาจารย์มิ่งบางครั้งเราก็ควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างสักครั้งก็ยังดีเขาเอามือมาลูบหัวของผมอย่างอ่อนโยนความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นปราดไปทั่วร่างกายแต่ก่อนที่ผมจะทันเอ่ยปากพูดสิ่งใดน้าชายของผมก็ดำน้ำ

ผมนั่งอยู่ริมตะลิงอย่างเลื่อนลอยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆผมเอ๊ะทำไมนานจังสีหน้าของนายกชาญดูวิตกกังวลโอ้ยท่านนายกไม่เคยมาดูอาจารย์น่ะท่านลงไปบริกรรมคาถาเรียกนาคมาให้พวกเราฉันน่ะเห็นมาหลายครั้งแล้วนั่นสายและพรรคพวกที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปช่วยกันอธิบายใช่บางครั้งก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยละแล้วก็โผล่กลับมาเฉยเสียงตอบรับยังเห็นด้วยดังมาจากรอบบริเวณเขาว่ากันว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นกายหนึ่งของพญาสักโทนาคราชที่ลงมาโปรดมนุษย์เมื่อท่านลงไปในน้ำท่านก็เลยสามารถหายใจในน้ำได้เสียงตอบรับอื้ออึงดังสนั่นวันไหวส่วนผมได้แต่นั่งฟังนิ่งๆน้ำมิ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งเขามักจะดำน้ำออกไปไกลๆให้พ้นฝูงชนแล้วก็แอบขึ้นไปนั่งเล่นริมตลิ่งเมื่อเห็นว่าเหมาะสมด้วยเวลาแล้วจึงค่อยๆดำน้ำกลับมาโผล่ที่เดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาจารย์มิ่งสามารถกลายร่างเป็นนาคได้มาอยู่ในน้ำแต่ผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะเราควรจะส่งคนไปดูหรือว่าขอความช่วยเหลือนายกชาญเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะของผม

อาจารย์เนี่ยเขาเป็นร่างทรงนาคเขาไม่เป็นอะไรหรอกน้ำเสียงของเสียทรงศักดิ์ฟังดูประชดประชันอย่างจงใจผมนึกอยากรู้แล้วว่าน้ำมิ่งมอบอุ่นจับนาคให้ใครถ้าผู้ชายคนนี้ได้ไปอนาคตของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะรู้พวกเราเนี่ยลงไปลากอวนขึ้นมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้อเสนอนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยกันลงไปในแม่น้ำเพื่อตรวจสอบอวนของตนเองแล้วก็แน่นอนอวนของทุกคนยังคงเป็นสีขาวย้ายเถอะไปวางทางโน้นบ้างอาจารย์เนี่ยเรียกนาคมาแล้วเดี๋ยวคงติดอวนใครสักคนละวะความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนพยายามย้ายทำเลที่วางอวนด้วยหวังว่าคืนนี้ตนอาจจะโชคดีอีกด้านหนึ่งเสียทรงศักดิ์กำลังส่งคนไปกู้อวนขึ้นมาผู้คนต่างหยุดดูจนแทบลืมหายใจเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาพบว่ามันยังคงเป็นสีขาวผมถอนใจอย่างโล่งอกนี่คงเป็นสิ่งที่น้ำมิ่งบอกว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างถึงผมอยากจะเรียนหนังสือมากแค่ไหนแต่ถ้าต้องใช้เงินจากเสียใจร้ายคนนี้เป็นทุนการศึกษาผมขอยากจนอย่างเดิมดีกว่าเสียงดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกถึงผมไม่หันไปดูก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายกชาญจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวส่วนในมือนั้นก็ชูอวนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสผู้คนรอบบริเวณนั้นต่างโห่ร้องอย่างยินดีชายผู้โชคดีจับพญานาคได้ในคืนนี้ยิ้มอย่างร่าเริงให้ผู้คนรอบเขารีบปรีมาหาผมทันทีหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งบนตะลิ่งได้ขอบคุณมากนะฉันจะช่วยเหลือที่นี่เป็นการตอบแทนเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาจนผมเท่านั้นที่ได้ยินผมนำโหลแก้วที่เตรียมไว้สำหรับใส่พญานาคมาทำพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กลเม็ดกับความช่ำชองจากการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทำให้ผมสามารถแอบใส่ยาลดกรดลงไปในโหลแก้วโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นน้ำในโหลเกิดฟองฟู่ขึ้นมาทันทีกับที่ผมทำท่าปล่อยพญานาคลงไปเสียงผู้คนโห่ร้องเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากซิจริงๆดูน้ำในขวดโหลสิพวกเราเสียงสรรเสริญมายากลของผมดังไปทั่วจะไม่ให้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อคราวนี้ผมใส่ยาลดกรดลงไปมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมใช้ยันปิดปากขวดก่อนจะส่งให้ว่าที่นายกอีกสมัยผู้คนต่างชื่นชมนายกชาญอย่างออกนอกหน้าเขายกขวดโหลขึ้นมาจบหน้าผากผมไม่รู้ค่ะอธิษฐานสิ่งใดแต่คงเดาได้ไม่ยากนักผมจะเงื้อไปทางแม่น้ำอย่างเป็นกังวลพิธีกรรมต่างๆจบลงแล้วแต่น้าชายของผมก็ยังคงเงียบไม่ปรากฏแม้แต่เงาความวิตกกังวลเริ่มทับถมจนแทบหายใจไม่ออก

กว่า6ชั่วโมงแล้วที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันค้นหาตัวอาจารย์มิ่งผู้โด่งดังนายกชาญเป็นผู้ที่ทนรอไม่ได้จึงเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือผมยืนเหมือนคนเบื่อใบ้ที่ทำอะไรไม่ถูกเสียงโกลาหลของผู้คนรอบตัวเหมือนดังมาจากที่อันไกลแสนไกลน้ำตาของผมไหลรินลงอาบแก้มเหมือนจะไม่มีวันแห้งเหือดภาพความทรงจำสมัยเด็กที่เราเคยเล่ร่อนและอดอยากมาด้วยกันประดังประเดเข้ามาเหมือนฉากในหนังขาวดำอาจารย์มิ่งน้าชายและญาติเพียงคนเดียวของผมหายตัวไปตลอดการในแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากแล้วจู่ๆทุกอย่างก็มืดมิดลงสติของผมขาดหายไปในนา

เพราะมีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้อย่างแรกก็คือสูตรลับของน้ำยาที่จะทำให้อ้วนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างที่สองก็คือเหตุการณ์ในเช้ามืดวันที่7หลังจากน้ำมิ่งหายตัวไปเช้าวันนั้นกระแสน้ำสีขุ่นข้นที่ลักพาตัวน้าชายของผมไปก็นำร่างของเขากลับมาคืนแม้สภาพร่างกายส่วนใหญ่ของน้าผมจะจำแทบไม่ได้แล้วแต่ผมก็จำเสื้อผ้าของเขาที่ใส่วันนั้นได้ดีผมโผล่เข้ากอดร่างนั้นอย่างไม่รังเกียจเสียงร่ำไห้ของผมปิ่มว่าจะขาดใจน่าแปลกใจนักเหตุใดช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะเคลื่อนที่เหมือนเข็มวินาทีแต่ในขณะที่มีความทุกข์เวลานั้นกลับเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มชั่วโมงสิ่งแรกที่ผมคิดได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วความคิดอีกอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นแทนที่ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่มีใครพบร่างของอาจารย์มิ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขากลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วตลอดกาลและตอนที่ผมเป็นลมในคืนนั้นยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าพญานาคตนใหม่ได้เลือกผมเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งหายไปผู้ที่อ้างว้างทางความคิดจึงต้องหาหลักพึ่งพิงใหม่เพื่อยึดเกาะให้สติของตนนั้นมั่นคงเป็นธรรมดาเมื่อน้ำมิ่งหายตัวไปเสียทรงศักดิ์จึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาเรื่องกับผมส่วนนายกชาญให้ความช่วยเหลือผมเต็มที่เหมือนที่ได้รับปากเอาไว้เพื่อให้อาจารย์มิ่งยังคงเป็นตำนานไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นที่จมน้ำตายและผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจฝังร่างของน้าชายสุดที่รักไว้ในบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างศาลาทับไว้ผมได้ฝากความลับนี้ให้พระแม่ธรณีเก็บรักษาต่อไป

อากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ในศาลาริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่มีวันนี้กระแสน้ำที่ขุ่นข้นนี้ยังซุกซ่อนความลับใดไว้อีกบ้างถ้าความลับของมันไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้ความลับของผมก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมหมุนประคำในมืออย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่ามันจะบุบสลายร่วมปีแล้วที่ผมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนแถบนี้ในฐานะผู้จับหน้าคนใหม่นายกชาญได้เป็นนายกอบต.อีกหนึ่งสมัยและผู้คนยังคงหลั่งไหลมายังสำนักแห่งนี้ไม่เคยขาดสายสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศรัทธาซึ่งน้าชายของผมเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันก็เปราะบางและยากที่จะรักษาไว้เช่นเดียวกันผมบอกลาน้าชายเพื่อจะกลับไปทำงานต่องานที่จะต้องทำมีอีกมากโขรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วผมคงต้องรีบย้อมอวนใหม่ๆอีกหลายปากเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าหากบนหลังเสือนั้นหาทางลงยากผมจึงคงต้องนั่งดีๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะมาติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องใหม่กันได้ในสัปดาห์หน้านะคะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติในการเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านกลุ่มทุนเทาต่างชาติว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกและร่วมกันปกป้องประเทศหากพบว่าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่ายังมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกหลายรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตและในประเทศบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีเพื่อร่วมกันขจัดกลุ่มทุนที่กระทำความผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสุสานชาวยิวจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างสั่งระงับการเคลื่อนย้ายและเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักร
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวฉัตรออนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานชิวมิตรเซเมเทอรี่ไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคว้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายโดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างโดยมี3ร่างถูกโบกปูนปิดทับพร้อมสลักชื่อระบุปีเสียชีวิตตั้งแต่ปีค.ศ. 2023ถึง2026ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ภายในเต็นท์เตรียมการฝังจึงได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดโดยทันทีพร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันเจ้าหน้าที่สองรายเกี่ยวข้องทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกระทำผิดส่วนตัวมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
8: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายโดยกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของ DSIก่อนหน้านี้ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตและเมื่อศาลออกหมายจับจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุจริตและความน่าเชื่อถือขององค์กรดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
9: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางกบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปฏิพลสถัพพรมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐสำหรับวันนี้ค่ะรายการสาระสารพันมีบทความสุขภาพนะคะที่จะนำพาคุณผู้ฟังนั้นไปเห็นสรรพคุณของน้ำขิงประโยชน์จัดเต็มทำดื่มเองก็ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำขิงนั้นเป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของคนรักสุขภาพที่สามารถหากินได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะสรรพคุณของน้ำขิงนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะในขิงนะคะมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็วิตามิน C ค่ะและยังมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยทั้งเบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสสำหรับวันนี้ค่ะมิ้นก็อยากจะแชร์ประโยชน์ของน้ำขิงที่น่าสนใจให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะรวมถึงข้อห้ามต่างๆที่ไม่ควรนะคะที่จะดื่มน้ำขิงหรือคนที่เป็นโรคก็ไม่ควรดื่มน้ำขิงอย่างไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าน้ำขิงน่าสนใจอย่างไรบ้างสรรพคุณของน้ำขิงค่ะที่เราไม่ควรพลาดเลยอย่างแรกนะคะน้ำขิงค่ะทุกวันนะคะที่เราดื่มน้ำขิงถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งเลยเพราะเครื่องดื่มน้ำขิงเนี่ยค่ะสามารถซื้อแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆและสรรพคุณของน้ำขิงก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากอย่างเช่นน้ำขิงจะช่วยให้เราบรรเทาอาการหวัดแล้วก็ป้องกันโรคหวัดได้เพราะขิงนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยบรรเทาอาการหวัดป้องกันโรคหวัดเพราะในน้ำขิงนะคะมีวิตามินซีสูงเมื่อเราดื่มน้ำขิงลงไปก็จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจและประโยชน์ของขิงยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายขับเหงื่อมากขึ้นทำให้อุณหภูมิในร่างกายนะคะลดลงนอกจากนี้น้ำขิงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายของเราห่างไกลจากโรคหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะ2ค่ะน้ำขิงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารสำหรับผู้ที่มีอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารอย่างเช่นจุกเสียดแน่นท้องท้องเฟ้อท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะประโยชน์ของน้ำขิงก็จะไปช่วยกระตุ้นให้ตับนั้นผลิตน้ำย่อยออกมาการดื่มน้ำขิงร้อนๆก็จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังน้ำขิงช่วยบำรุงฟันแล้วก็ช่องปากด้วยค่ะสำหรับน้ำขิงนั้นที่ช่วยบำรุงในเรื่องของฟันแล้วก็ช่องปากเพราะสรรพคุณของน้ำขิงนั้นจะช่วยกำจัดเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุหินปูแล้วก็โรคเหงือกเพราะในน้ำขิงนั้นมีสารจิงเกอรอลนะคะที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคในช่องปากและลดการเกิดคราบต่างๆนอกจากนี้ค่ะยังช่วยบำรุงฟันของเราให้มีสุขภาพดีอีกด้วยนะคะต่อไปค่ะน้ำขิงช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานได้เป็นปกติหากเราได้รับอาหารหรือสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเราดื่มน้ำขิงลงไปที่อุดมไปด้วยสารจิงเจอรอลและโชกาโอลนะคะจะช่วยบรรเทาแล้วก็ต่อต้านอาการเหล่านี้อีกทั้งสรรพคุณของน้ำขิงยังช่วยเพิ่มเซโรโทนินในสมองด้วยซึ่งสารเซโรโทนินนี้ค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้ค่ะ5นะคะคุณผู้ฟังน้ำขิงยังบรรเทาอาการท้องร่วงท้องเสียเพราะประโยชน์ของน้ำขิงจะมีส่วนช่วยป้องกันแบคทีเรียที่ชื่อว่าอีโคไลที่พบได้ในลำไส้แล้วก็แบคทีเรียตัวนี้ค่ะเป็นต้นเหตุของอาการท้องร่วงนอกจากนี้นะคะขิงยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันการสะสมของเหลวในลำไส้ที่ส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะน้ำขิงสามารถลดความเสี่ยงในโรคมะเร็งได้มีการศึกษาวิจัยนะคะที่ระบุว่าสรรพคุณของน้ำขิงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เพราะขิงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีสรรพคุณต้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายอีกทั้งยังมีสารเคมีจากธรรมชาติที่จะไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูตาไทโอเอสนะคะทรานสเฟอเรสซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่สามารถลดโอกาสในการเกิดเซลล์มะเร็งค่ะสุดท้ายนะคะน้ำขิงช่วยลดความเสื่อมสภาพของเซลล์
สรรพคุณของน้ำขิงค่ะมีประโยชน์ในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเพราะในน้ำขิงนั้นมีวิตามินทั้งวิตามินซีวิตามินดีที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวถูกทำลายแล้วก็มีแร่ธาตุอย่างฟอสฟอรัสแมกนีเซียมที่ช่วยในการบำรุงรักษากระดูกและบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้สรรพคุณของน้ำขิงยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็ช่วยบำรุงต่อมหมวกไตทำให้หลายคนค่ะนิยมดื่มน้ำขิงเพื่อช่วยชะลอวัยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและร่างกายแข็งแรงแม้อายุจะเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่ค่ะก็เป็นประโยชน์สรรพคุณของน้ำขิงที่ช่วงแรกของรายการสาระสารพันวันนี้มินนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะไปหยิบน้ำขิงมาดื่มรับประทานเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อในรายการสาระสารพันในเบรกที่2ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำสำหรับในสัปดาห์นี้ผมก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนวัตกรรมมือถือใหม่ๆนะครับมาคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่โทรศัพท์อย่าง iPhone เนี่ยเขาเปิดตัวเนี่ยทำไมโลกทั้งโลกเนี่ยถึงเหมือนกับหยุดหายใจไปชั่วขณะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเหล่านักข่าวเทคโนโลยี IT เนี่ยถึงจับตามองสิ่งที่ Apple เนี่ยกำลังจะบอกกับเราคำถามสำคัญก็คือเราจำเป็นต้องใช้มือถือรุ่นใหม่จริงไหมและถ้าไม่ใช่ iPhone เนี่ยเรามีทางเลือกอื่นอะไรบ้างที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของเราได้ไม่แพ้กันนะครับทีนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปดูปรากฏการณ์ของ iPhone กันสักนิดนะครับตั้งแต่ที่มือถือ iPhone รุ่นแรกที่เปิดตัวตั้งแต่เมื่อปีคริสตศักราชที่2007กี่ปีมาแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเกือบ20ปีแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่โทร

ที่อยู่ภายใต้ชื่อว่า Apple เนี่ยนะครับไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์มือถือแต่ขายประสบการณ์ขายความรู้สึกขายภาพลักษณ์ว่าใครใช้ iPhone เนี่ยคือคนที่ทันสมัยทันโลกลองสังเกตสิครับเวลาที่มีรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยเรามักจะได้ยินประโยคซ้ำๆว่านี่คือ iPhone ที่ดีที่สุดที่เคยผลิตมาฟังแล้วก็เหมือนจะเป็นคำพูดเดิมๆในทุกๆปีนะครับแต่ก็สร้างความรู้สึกใหม่ๆได้ทุกครั้งและตรงนี้นี่เองนะครับก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ iPhone เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยเวลาคนรอบข้างเขาเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยเราเองก็อยากจะรู้สึกเปลี่ยนตามไปด้วยและเมื่อกระแสโลกเนี่ยมันหูโหมกระหน่ำในทุกๆปีนะครับก็เหมือนกับการสร้างความคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรใหม่จากมือถือ iPhone นั่นเองนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือถ้าเราไม่ได้อยากจะซื้อ iPhone หรือเราอาจจะไม่ได้ถูกใจในเรื่องราคามากนักเรามีทางเลือกอื่นหรือไม่ครับคำตอบก็คือมีแน่นอนครับชีวิตเรามีทางเลือกเสมอและมีเยอะด้วยนะครับซึ่งในฝั่งของโทรศัพท์มือถืออีกเจ้าหนึ่งนะครับอย่างระบบ Android เนี่ยเขาก็มีมือถือระดับที่เรียกว่าตัวท็อปหรือว่าเรือธงนะครับอย่างเช่น Samsung Galaxy S Google Pixel หรือว่า OnePlus ที่หลายรุ่นเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำก่อน iPhone ซะอีกเช่นกล้องที่ซูมได้หลายเท่าการชาร์จเร็วหรือระบบปฏิบัติการที่เปิดกว้างกว่าของ iPhone เขาเหมาะสำหรับคนที่ชอบปรับแต่งมือถือให้เป็นแบบของตัวเองและก็ยังมีสมาร์ทโฟนในราคาระดับกลางๆอีกหลายแบรนด์เลยนะครับที่ให้ประสบการณ์ใกล้เคียงในการใช้มือถือคล้ายกับตัวแพงๆแต่มันมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือที่ฟังก์ชันครบแต่ไม่ต้องการที่จะจ่ายแพงจนเกินไปและถ้าเรามองให้กว้างไปอีกนิดนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ใช่ตัวเลือกของเทคโนโลยีเดียวที่จะมาตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของเราปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตสมาร์ทวอชหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอัจฉริยะหูฟังที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงซึ่งนักวิชาการหลายคนก็มองว่าโลกในอนาคตอีกไม่นานเนี้ยอาจจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโพสต์สมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือเราจะเรียกว่ายุคหลังสมาร์ทโฟนก็ได้ที่อุปกรณ์ดิจิทัลรอบๆตัวเราเนี่ยจะค่อยๆเข้ามาแทนที่มือถือในบางหน้าที่เช่นรถยนต์ที่สั่งงานได้ด้วยเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุยกันเองผ่านระบบ Internet of Things หรือแม้แต่บ้านที่ก็จะกลายเป็นบ้านสมาร์ทโฮมเต็มรูปแบบดังนั้นเวลาที่ iPhone ก็เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เท่านั้นแต่มันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้คนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและในขณะเดียวกันก็ชวนให้เราตั้งคำถามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการมือถือรุ่นใหม่ทุกปีหรือเราควรจะเลือกอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆมากกว่าการตามกระแสกันไปนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับรอคอยการเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่กันหรือเปล่าหรือว่ามันมีมือถือรุ่นอื่นที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณผู้ฟังได้มากกว่า iPhone ล่ะครับทิ้งท้ายคำถามชวนไว้ให้คิดในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าว่ากันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตเรากันต่อครับ

ครับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะครับของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้ผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันต่อถึงเรื่องของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ในเบรกที่แล้วเนี่ยก็ได้ชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามว่าทำไมคนทั้งโลกเนี่ยถึงได้ตั้งหน้าตั้งตารอการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่กันนักและเรื่องความที่ iPhone เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมที่กำลังจะมาเป็นมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีในอนาคตและก็ยังชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามต่อนะครับว่าเอ๊ะนอกจาก iPhone เนี่ยมันจะมีมือถือรุ่นไหนอีกบ้างที่มันจะตอบโจทย์กับชีวิตและก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากกว่ากันนะครับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังมาชวนคุยถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือกันต่อโดยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยถึงสมาร์ทโฟนในประเทศจีนนะครับที่ชื่อว่ายี่ห้อเสี่ยวมี่นั่นเองเวลาพูดถึงตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงแบรนด์อย่างหัวเว่ย Oppo หรือว่า Vivo นะครับแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสี่ยวมี่กลับขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นจนถึงขั้นก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของประเทศจีนได้คำถามก็คือเสี่ยวมี่เขาทำได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ฟังผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของเสี่ยวมี่กันสักนิดเสี่ยวมี่เนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่2010จะว่าไปก็10กว่าปีเองนะครับโดยคุณเหลยจวินซึ่งมองเห็นโอกาสในตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนในตอนนั้นเนี่ยมันถูกครอบครองโดยแบรนด์ต่างชาติและก็แบรนด์ท้องถิ่นที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนักเสี่ยวมี่เนี่ยเขาก็วางกลยุทธ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าจะทำโทรศัพท์ที่สเปคสูงแต่ราคาต่ำให้คนทั่วไปเนี่ยจับต้องได้ง่ายๆและนี่เองนะครับก็คือจุดที่เสี่ยวมี่เนี่ยแตกต่างออกไปลองนึกดูนะครับถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเวลาคุณผู้ฟังอยากจะได้มือถือที่มีคุณภาพที่สูงนะครับกล้องดีเล่นเกมลื่นคุณผู้ฟังอาจจะต้องซื้อรุ่นที่แพงจากแบรนด์ต่างประเทศแต่เสี่ยวมี่เนี่ยกลับเสนอมือถือที่ทำได้เกือบทั้งหมดในราคาเพียงแค่ครึ่งเดียวแน่นอนนะครับว่าผู้บริโภคในประเทศจีนซึ่งมีคนจำนวนมหาศาลก็หันมาสนใจในทันทีนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเสี่ยวมี่เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่สะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นจีนได้ดีเลยนะครับหลายคนมองว่าถ้า Apple เนี่ยคืออเมริกาซัมซุงคือตัวแทนจากเกาหลีใต้เสี่ยวมี่ก็คือแบรนด์จากประเทศจีนที่สู้เขาได้อย่างไม่อายใครโดยเฉพาะในยุคที่คนรุ่นใหม่ในจีนเนี่ยอยากจะสนับสนุนแบรนด์ในประเทศตัวเองมากขึ้นเสี่ยวมี่จึงได้แรงสนุนจากกระแสชาตินิยมไปด้วยนะครับในเชิงการตลาดล่ะครับเสี่ยวมี่เนี่ยก็ใช้วิธีที่ฉลาดมากๆเลยก็คือการขายผ่านออนไลน์และแฟลชเซลล์เพื่อลดต้นทุนนะครับไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตราคาแพงๆแต่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องรีบหน่อยละสร้างกระแสโฟโมหรือว่ากระแสตกเทรนไม่ได้หรือว่าความกลัวจะพลาดของดีนอกจากนี้เขายังขยายลายผลิตภัณฑ์ออกไปหลายระดับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมสำหรับคนที่อยากจะได้ของดีจริงๆหรือรุ่นราคากลางและราคาประหยัดที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้เสี่ยวมี่เนี่ยครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้แทบทุกระดับในประเทศจีนเลยและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะก็มีส่วนด้วยนะครับหัวเว่ยเนี่ยเคยเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาทำให้มีปัญหาในการเข้าถึงชิปและก็เทคโนโลยีที่สำคัญในการสร้างโทรศัพท์มือถือช่องว่างตรงนี้เนี่ยทำให้เสี่ยวมี่เนี่ยได้ก้าวเข้ามาเติมเต็มและก็สามารถทำได้ดีจนผู้บริโภคจำนวนมากเปลี่ยนใจมาเลือกใช้เสี่ยวมี่แทนและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเสี่ยวมี่เนี่ยเขาไม่ได้ขายแต่โทรศัพท์นะครับแต่ยังสร้างระบบนิเวศของสินค้าเขาตั้งแต่ทีวีเครื่องฟอกอากาศหูฟังไปจนถึงสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆทำให้คนที่ใช้เสี่ยวมี่เนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้หมดอยู่ในโลกเดียวกันมีความสะดวกและราคาก็ไม่แพงจนเกินไปผลก็คือความภักดีต่อแบรนด์ก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรามองในภาพรวมก็จะเห็นว่าเสี่ยวมี่เนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนได้เพราะผสมผสานหลายปัจจัยเข้าด้วยกันทั้งกลยุทธ์ด้านราคาความเข้าใจผู้บริโภควัฒนธรรมท้องถิ่นการตลาดที่ยืดหยุ่นจังหวะทางการเมืองและก็การสร้างระบบนิเวศของสินค้าตัวเอง
คำถามสำคัญก็คือเสี่ยวมี่เนี่ยนะครับจะยังคงรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์เนี้ยเขาจะยังคงความคุ้มค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ไปอีกแค่ไหนในอนาคตนะครับและผมก็ชวนคุณผู้ฟังมาตั้งคำถามว่าแล้วประเทศไทยเราล่ะนะครับจะสามารถสร้างแบรนด์สมาร์ทโฟนที่แข็งแรงโดยใช้วิธีการไหนได้บ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมารับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืน7โครงการวงเงิน375ล้านบาทเพิ่มแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรับฟังปัญหาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองชลประทานบ้านหินเทิบศิลาทิพย์พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืนรวม7โครงการครอบวงเงินงบประมาณ375ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่และช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 1,220 ครัวเรือนประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ5แห่งโครงการแก้มลิงหนองกุดโคลกและโครงการฝายบ้านหินเฮิบโดยเฉพาะโครงการฝายบ้านหินเฮิบนอกจากนี้เตรียมเร่งรัดงบประมาณ50ล้านบาทขุดลอกตะกอนดินที่ตื้นเขินมานานกว่า30ปีพร้อมสร้างฝายสันหยักและท่อลอดถนนจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำได้ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับจังหวัดสู่เมืองแห่งโอกาสในยุคดิจิทัล
8: น นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยการส่งเสริม AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนานครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งโอกาสและเตรียมความพร้อมประชาชนและบุคลากรสู่อนาคตดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะไม่ปิดกั้นการหารือและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงฉบับสำคัญของประเทศขณะที่กองทัพเรือสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วจึงอาจต่อยอดไปสู่การศึกษาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาชนในญี่ปุ่นโดยระบุว่ากฎหมายพื้นฐานด้านพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วนะโอ้ฝนลงเม็ดเรียกว่าต้องผ่านสายฝนมาแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะที่กรุงเทพแถวๆห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับใครจะเดินทางมาแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะจะมีฝนลงเม็ดอยู่นะระมัดระวังกันพอดีเลยเนาะไข้หวัดก็ระบาดกันเยอะทั้งโควิด -19 ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคุณผู้ฟังนะอย่าประมาทนะกาดอย่าตกนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคาถาในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะถ้ามีสมุนไพรอยู่ในบ้านเรานะก็ใช้ศึกษาทำความเข้าใจใช้ให้อย่างถูกต้องก็ได้ผลนะครับได้ผลสมุนไพรดีๆหลายๆตัวเลยนะฮะและถ้าหากว่าเราอยากจะใช้สมุนไพรจะซื้อสมุนไพรเนี่ยฝากไว้เลยสำหรับอภัยภูเบศรของเรานะตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งเป็นสมุนไพรเดี่ยวทั้งเป็นตำรับทั้งเป็นเรื่องของดูแลผิวพรรณนะเราทำหลายตัวเลยนะก็เลือกใช้ได้แล้วก็มั่นใจในคุณภาพของอภัยภูเบศรนะทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้เราจะเน้นแพทย์แผนไทยครับคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยหมอเอ็นจอยนะหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่ทางวิทยากรให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามพูดคุยโดยตรงเลยนะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปหาหมอนะรายการเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันก็จะมีทั้งทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันมาคืนนี้ย้ำว่าเป็นแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดซึ่งตอนนี้อาจารย์เอ็นจอยท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้มาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการกำเริบกันขึ้นมาค
3: ่
4: ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยทีเดียว
3: บางคนบอกว่าฝนตั้งเขาฉันก็เริ่มมาแล้วคันยิบคันย่อยอาจจะอาการเริ่มคันจมูกมาแล้ว
4: ช่
3: อันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอาจารย
4: ์มีส่วนค่ะมีส่วนโดยส่วนมากเลย
3: โดยส่วนมากเลย
4: ที่เป็นภูมิแพ
3: ้เดี๋ยวฟังข้อมูลกันนะภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและยิ่งช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยบางคนแพ้เลยแพ้อากาศง่ายเลยแล้วก็จะกำเริบด้วยวันนี้ทางอาจารย์เอ็นจอยมีข้อมูลดีๆมาฝากเชิญเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ได้ค่ะก็คือเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างแปรปรวนเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันก็คือแดดร้อนมากๆรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีออกไปตอนกลางวันแดดร้อนกลับเข้ามาทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็อาจจะเกิดการปรับตัวไม่ทันเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะเกิดอาการแบบเป็นหวัดน้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนะคะหรือช่วงนี้โควิดก็กลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเนาะเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: ปัจจุบันนี้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงเนาะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่แถบเมืองหลวงกรุงเทพปทุมอะไรอย่างนี้เนาะก็มันจะเสริมไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอย่างเช่นฝุ่นควันมลภาวะขยะน้ำเน่านะคะเรียกได้ว่าก็กระตุ้นทำให้อาการของโรคเนี่ยสามารถหนักขึ้นแล้วก็กระทบทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เกิดแล้วหายเองได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาการของโรคภูมิแพ้นะคะดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะคะเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีผื่นคันนะคะหรือเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วก็รุนแรงขึ้นได้นั่นเอง
3: ครับ
4: ค่ะโดยปกตินะคะมันก็จะเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือพันธุกรรมนะคะมีคนที่เป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยมีประวัติเป็นภูมิแพ้โอกาสที่บุตรหลานที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็สูงประมาณ 50% สิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆก็จะเกิดโอกาสทำให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายก็คือภูมิคุ้มกันส่วนตัวถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้มีความเครียดนะคะไม่ได้ออกกำลังกายทานอาหารไม่เหมาะสมก็จะเกิดให้เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะทีนี้คร่าวๆเนาะเรามาดูในทางแผนไทยกันนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โรคภูมิแพ้อากาศนะคะเรียกได้ว่ามักจะเกิดกับคนที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน
3: uh-huh.
4: ซึ่งอาการรุนแรงนะคะจะรุนแรงกว่าธาตุเจ้าเรือนอื่นๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดกำเริบในช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ตามตำราที่เราเคยเรียนเพราะว่า uh-huh. อากาศในปัจจุบันมันไม่ได้มีความแบบ เสมออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หนาวเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆแล้วนะคะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
4: มันก็เลยแบบว่าโดยส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยการที่เสมหะกำเริบเนี่ยโดยส่วนมากคนจะเป็นในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะมีความชื้นเข้ามาประกอบด้วยนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในช่วงอายุสมุฏฐานนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงอายุของเราเนาะที่จะกำเริบบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นอายุแห่งฐานเสมหะก็คือปฐมวัยถึงแรกเกิดก็คือจะเป็นในช่วงของพวกเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสมหะกำเริบถ้าเป็นในทางแผนไทยเนาะการสมุฏฐานนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะกำเริบเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะจะกำเริบประมาณเริ่มเลย6 โมงเช้าบางคนเนี่ยตื่นมารู้สึกคันหัวตาคัดจมูกนะคะบางคนมีเสมหะกำเริบเสมหะพันคอรู้สึกว่าไอตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือมีเสมหะเกิดนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะคะก็อาจจะมีกำเริบได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นมูลเหตุการเกิดโรค8 ประการซึ่งก็เป็นในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โรคนะคะก็ เหตุผลเนี่ยก็คือร่างกายเราเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นค่ะเมื่อถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดธาตุวิปริตแปรปรวนหรือการทำงานเกินกำลังหักโหมทำงานใช้ร่างกายมากเกินขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะ
3: ครับ
4: วิธีสังเกตทั่วไปเลยก็คือคนที่มีอาการก็จะมีจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือชอบขยี้จมูกบริเวณรอยสันจมูกนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคันบริเวณหัวตามีเสมหะในคอนะคะก็แตกต่างกันออกไปเนาะเวลาเกิดอาการนะคะ
3: แต่ละคนครับผม
4: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้รุนแรงก็คือผู้ป่วยจะมีความแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมนอกจากเป็นหวัดคัดจมูกแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นคันตลอดเวลาหรือพัฒนาไปเป็นลมพิษนะคะ
3: คร
4: ับคอบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นโดยเฉพาะคนที่มีความแพ้จำเพาะนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็มีเคสดีตอนอันนี้ที่ผ่านเคยได้ยินมานะคะก็คือในส่วนของจริงๆก็คือยังไม่ได้เคยเกิดการแพ
3: ้ครับ
4: แต่ว่าไปโดนแตนต่อยนะคะ แล้วทำให้เกิดการแพ้เฉียบพลันทีนี้นะคะก็ผลกระทบของคนไข้ที่โดนแตนต่อยแล้วเกิดการแพ้เฉียบพลันเนี่ยผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบคันอย่างมากแล้วก็มีอาการแห้งนะคะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้ทาครีมมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้ว
3: ค
4: ือเกิดจากการต่อสู้ของร่างกายที่มันพยายามต้านการแพ้นะคะก็ทำให้เกิดการบวมการคันไปเนาะซึ่งหลังจากที่คนไข้อะค่ะหายจากอาการแพ้ตอนนั้นแล้วเนาะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนังเนี่ยยังมีการแพ้ง่ายอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆ
3: ครับ
4: แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันของเรานะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องระวังพวกพึ่งแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะแตนอันนี้เห็นบ่อยใช่
3: ครับ
4: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้นะคะในแผนไทยเนาะก็จะมีตัวยาที่เป็นตำรับนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันวันนี้เหมือนมาทบทวนนะคะก็คือยาตำรับปราบชมพูทวีปนั่นเองนะคะ
3: โอ้สูตรนี้น่าสนใจครับ
4: ใช่ค่ะก็คือโรคภูมิแพ้เป็นโรคพบได้บ่อยเนาะโดยส่วนมากแผนไทยนะคะก็จะมีการใช้นะคะในเรื่องของปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ทางเดินน้ำเหลืองลดการอักเสบของผิวหนังและช่องทางเดินหายใจเพราะว่ายาปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นยาที่เป็นยาลิดร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา23ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดอาการกำเริบของธาตุน้ำหรือว่าเสมหะได้ก็คือเวลาเรากินอะไรที่มันร้อนๆมีลิ้นร้อนหรืออาจจะสังเกตเวลาเราแบบทานพวกหัวหอมหรือทานของเผ็ดเนาะมันอาจจะทำให้มีน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช
4: ่ก็สัมพันธ์กัน
3: คร
4: ับ
3: อ
4: ย่างนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีอาการเป็นหวัดในระยะแรกคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ไม่มีไข้เพราะว่าเป็นยาลิดร้อนถ้าเกิดคนที่มีไข้อยู่แล้วทานยาลิดร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นพอเกิดความร้อนมากขึ้นร่างกายเกิดการอักเสบมันจะทำให้เกิดอาการไข้เนี่ยมันจะแย่ลงได้นะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งในส่วนของยาตำรับนี้นะคะมีทั้งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอย่างเช่นกลุ่มที่ให้ลิดร้อนนะคะดีปีลูกจันดอกจันเทียนต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุน้ำนะคะหรือคนที่มีอาการคัดจมูกนะคะอย่างเช่นพริกไทยขิงเจตมูลเพิงแดงในส่วนของการลดอาการปวดลดอาการอักเสบอย่างเช่นสมอไทยสมอเทศนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไอละลายเสมหะด้วยนะคะสองตัวนี้ ซึ่งตัวนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเปรียบเทียบประสิทธิผลกับการใช้นะคะคู่เทียบกันกับยาลอราทาดีนในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะพบว่ายาปรับชมพูทวีปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลรวมไปถึงอาการไอปวดศีรษะนะคะได้ก็คือผลที่ให้เนี่ยได้ไม่แตกต่างกันกับยาลอราทาดีนแล้วก็พบว่าปรับชมพูทวีปนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
3: โอ้ครับ
4: นอกจากนี้แล้วนะคะตัวตำรับปรับชมพูทวีปเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเนื่องจากในส่วนประกอบของตำรับสมุนไพรเนี่ยมีรสร้อนจึงช่วยในเรื่องนี้ไปด้วยได้นะคะ
3: ครับ
4: ในกรณีนี้เนาะตอนนี้ใครที่เริ่มมีอาการของภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังนอนดึกอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเริ่มมีอาการนะคะถ้าสนใจจะรับประทานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปรับชมพูทวีปนะคะจะรับประทานครั้งละ750ถึง 1.5 กรัมก็คือ 3-4 แคปซูลเนาะวันละ4ครั้งนะคะก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะรุนแรงเนาะอาจจะปรับการทานมาเป็นหลังมื้ออาหารทันทีเนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องได้เนาะในกรณีที่เรามีรอยโรคอยู่แล้วนะคะถ้าใครจะใช้นะคะมาดูในส่วนของข้อห้ามข้อควรระวังนะคะข้อ1เลยห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นไซนัสอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัสไข้สูง มีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวอันนี้ต้องสังเกตตลอดนะคะถ
3: ้
4: าเกิดมีสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีไข้เล็กๆนะคะไม่ควรใช้ข้อควรระวังนะคะระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยาลดร้อนอาจจะต้องระวังการใช้ยาเกินขนาดในคนที่มีความผิดปกติของตับและไตแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะในกรณีคนที่มีปัญหาในเรื่องของหอบหืดนะคะมียาโรคประจำตัวที่เป็นยาเกี่ยวกับหอบหืดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีพริกไทยในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวของกลุ่มหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้นั่นเองนะคะ
3: ครับ
4: นอกจากการใช้ยาตำรับปรับชมพูทวีปในการดูแลอาการให้ดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่านอกจากยาที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราปรับตัวปฏิบัติตัวให้มันดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะการดูแลที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้แนะนำกลับมาสวมแมสนะคะกลับมาสวมแมสบางคนอาจจะเกิดการหละหลวมเนาะ เนื่องจากแบบว่าเฮ้ยคิดว่าไม่มีแล้วแหละโควิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
3: ไม่เคยกลัวแล้ว
4: ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังกลับมาอย่างเงียบๆแล้วคือตอนนี้ก็คือคนรอบข้างหลายๆคนเริ่มมีอาการกันไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังแข็งแรงอยู่เนาะก
3: ็
4: ปรับตัวนะคะใช่ดูแลให้ดีกลับมาใส่แมสล้างมือ
3: ใช่อย่าประมาทอย่าประมาท
4: ถูกต้องถูกต้องอย่าประมาทแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็กลับมาใช้ช้อนกลางที่สำคัญเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดนะคะที่เราชอบหรือเราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเทรนการไปวิ่งไปเต้นแอโรบิกนะคะก็สามารถทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ลดความเครียดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได
3: ้คร
4: ับ แล้วก็มีทริคค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่ามีน้ำมูกบ่อยๆหายใจไม่ค่อยออกเนาะบางคนอาจจะมีความแบบฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้วิธีการสุ่มยาได้ค่ะวิธีการสุ่มยานะคะ
3: สุ่มยา
4: ใช
3: ่ครับ
4: สุ่มยาทำง่ายมากค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราใช้ กะละมังนะคะอาจใช้เป็นกะละมังแต่สแตนเลสเนาะเพราะว่าเราจะต้อง
3: ใช
4: ้น้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะใช่เสร็จแล้วเอาสมุนไพรมาใส่ในน้ำร้อนอย่างเช่น
3: ใส่ในกะละมังก่อนป่ะ
4: ใส่ในกะละมัง
3: เอาสมุนไพรที่จะ
4: ร้อนลงไป
3: ใส่ในกะละมังแล้วก็เทน้ำร้อน
4: แต่ว่าแนะนำว่าสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้เนาะถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวหอมขิงข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: อ
4: ันนี้ใช้ได้หมดเลยเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหย
3: ครับ
4: เน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยขิงข่าหัวหอมตะไคร้อันนี้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ทุบให้แบบพอแหลกเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยใช่ถูกให้มันค่อยๆออกมานะคะเทน้ำลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราหาผ้าขาวบางมาคลุมนะคะก้มหน้านะคะให้ห่างอยู่ประมาณ15เซนเนาะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไปนะคะมันก็ช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้หรือการปรับวิธีการทานอาหารเพิ่มอาหารพวกอาหารลดร้อนเข้าไปช่วงนี้จะทานเป็นพวกต้มยำน้ำใสหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันมีเครื่องเทศเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีเหมือนกัน
3: ครับ
4: ถ้าใครมีเวลาเนาะก็อาจจะหาเวลาไปอบสมุนไพรนะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงจริงๆการตากแดดก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิต้านทานได้เหมือนกัน
3: ใช่ใช่ครับ
4: แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยแดดค่อนข้างแรงเนาะแนะนำถ้าไม่เช้ามากๆช่วง6ถึง7โมงเช้าก็อาจจะเป็นบ่ายแก่ๆนะคะหันหน้าหันหลังข้างละประมาณ10นาทีเนาะช่วยได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการตากแดดมันจะได้รับวิตามินดีธรรมชาติแต่ว่าไม่ต้องตากนานนะคะแล้วก็เวลาเราไปตากเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วย นะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
3: ของเรามีครีมกันแดดด้วยนะไพคูเบตนะตัวล่าสุดนะอพลายพรีเมียม UV Shield นะครับถ้าว่าทดสนใจนะครับอาจารย์ว่าต่อครับ
4: ใช่ค่ะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวที่อาจารย์บรรลมพูดก็ถูกต้องนะคะกันแดดตัวใหม่ของเราใช้ได้ไม่ตกฉลาก
3: ใช่ใช่ใช่
4: ค่ะนอกจากนี้นะคะคือการปรับอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกที่สมุนไพรหรือผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะอันนี้มีวิตามินซีสูงฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะหรือสังเกตอาหารที่มีรสเปรี้ยวฝาดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะ นอกจากนี้พวกเบต้าแคโรทีนนะคะก็ยังช่วยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกแครอทต่างๆเนาะที่มันมีสารสีส้มผักสีส้มสีเหลืองฟักทองนะคะ ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ยังไงลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อวันด้วย ใช่ก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานปรับชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะในเรื่องของภูมิแพ้วันนี้ที่เอามาฝากก็ประมาณนี้ค่ะ
3: ประมาณนี้ของเราเนี่ยมีจำหน่ายไหมสูตรปรับชมพูทวีปเนี่ยอาจารย
4: ์มีค่ะมี
3: เป็นแคปซูลหรือเป็นแบบไหน
4: เป็นในรูปแบบแคปซูลค่ะอ๋อ
3: เราปรุงมาเป็นแคปซูลบดผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว
4: เรียบร้อยแล้ว
3: ตัวยา20กว่าตัวเนี่ยนะ
4: ใช่23ชนิด อยู่ใน1แคปซูล
3: แล้วโอ้โหเยอะจริงนะ23ตัวครับตัวเนี้ย
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างที่อาจารย์บอกไว้เด่นเรื่องของภูมิแพ้
4: ค่ะ
3: ใครเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัด
4: ไข้หวัด
3: โอ้ของเรามีจำหน่ายนะครับแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปหรือว่าต้องโทรไปสั่งซื้อที่อภัยภูเบศ
4: ปรับชมพูทวีปจริงๆจำหน่ายในสถานที่มีใบประกอบแต่ว่าถ้าไปที่อภัยภูเบศสามารถซื้อได้หรือ
3: ซื้อออนไลน์ได้ไหม
4: กลุ่มคลินิกแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ได้ซื้อออนไลน์จริงๆอาจจะ
3: ลำบากนิดนึง
4: พวกตะกร้าหรืออะไรแต่ถ้าเป็นใน LINE Official ก็ทักไปถามได้เหมือนกันค่ะ
3: ก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะ
4: ใช่
3: ถ้าสนใจ ของเราก็มีเบอร์กลางนะคุณผู้ฟังนะเบอร์กลางที่สามารถที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือจะเป็นเบอร์กลางที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายว่าตัวนี้มีขายไหมตัวนี
4: ้
3: ราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนี่เบอร์กลางเรามีนะเดี๋ยวผู้ฟังเตรียมประกาศไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์กลางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางอาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะให้อาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งผู้ฟังที่ต้องการเบอร์กลางแล้วสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรถามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศถามในเรื่องของปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับสามารถโทรไปเบอร์นี้นะอัปกามาจดอัปกามาจดนะครับ02แล้วก็02นะครับ02 2ครั้งนะ02 02 877 10นะอันนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะเป็นเบอร์อัตโนมัติคุณโทรไปเบอร์02 02 87710เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะคุณต้องการต่อไฟล์ไหนนะไฟล์นี้ต่อเบอร์นี้ไฟล์นี้ฝ่ายขายต่อเบอร์2ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อเบอร์นี้สอบถามผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็กดไปตามที่เบอร์อัตโนมัติเขาแจ้งไว้นะแล้วก็คุยแต่ก็อาจจะช้าเหมือนกันนะนะอาจจะช้าเพราะว่าบางทีมันซ้ำกันคนโทรไปปรึกษาเนี่ยบางทีใช้เวลา5นาที10นาทีจังหวะที่มันโทรซ้ำกันเนี่ยเขาจะให้รอสายก็อาจจะต้องรอนานนิดหนึ่งนะถ้าว่าจังหวะดีก็ได้คุยเลยนะได้คุยกับทีมทางไพโพเบทเลยในเรื่องของฝ่ายขายในเรื่องของคำปรึกษาต่างๆนะครับผมย้ำเบอร์ให้แล้วกันนะครับ02แล้วก็02อีกทีหนึ่งนะ0202 87 10นะครับ877 10อยู่แถวแถวพันทิพย์งามวงวานนะใกล้บ้านผมนี่ผมไปซื้อประจำก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะอยู่ล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆร้านเภสัชนิตยาก็ตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรนะไปปรึกษาได้นะท่านเรียนทางเภสัชกรมาด้วยนะก็ปรึกษาเรื่องยาได้สมุนไพรท่านก็ศึกษาด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็มีนะในช็อปของไปภูเบศรหรือจะเป็นช็อปใหญ่ๆอย่าง Shopee Lazada เนี่ย ก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปภูเบศรได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอตแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต3ตัวหลังจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยโดยตรงกับทางหมอ Enjoy ได้เลยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวทางแพทย์แผนไทยได้เลยนะครับทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆนะ02 290 0473นะในรายการคืนนี้คุยกับหมอจอยได้เต็มที่เลยนะ02 290 047หลังจบสปอร์ตและโทรเข้ามานะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่หมายเลข02-290-0473โทรจากไหนครับ
10: โทรจากวัดสวนแก้วค่ะ
9: วัดสวนแก้วนนทบุรีนะเชิญครับคุยกับอาจารย์จอยได้เลยครับเชิญครับ

0: แก้ไอมีค่ะแต่ว่าตัวปราบชมพูทวีปอาจจะต้องโทรเข้ามาที่อภัยภูเบศค
1: ่ะไอแค่ไหนอะไอแค่ไหน
2: หมอไอเพื่อนเขาบอกว่าเพิ่งคืนไอมา
1: ไอมากเลยเหรอ
2: ไม่รู้สึกตัวว่าไอ
1: เขานอนหลับแล้วเขาไอแต่เขาไม่รู้สึกตัว
2: หนูอะหนูอะ
1: หนูไอแต่หนูแล้วหนูรู้สึกตัวหรือเปล่า
2: ไอได้ไม่รู้สึกตัวตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่ได้นอนรู้สึก
1: นายจะแนะนำมีอะไรแนะนำไหมครับลักษณะแบบนี
0: ้มีตัวยาน้ำแก้ไอแล้วก็ที่หัวนอนพกตัวเมาส์สเปรย์ไว้ก็ได้ค่ะ อภัยเมาส์สเปรย์ค่ะ
1: อะไรนะ
2: ขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะ
1: ตัวไหน
2: ยาปราบชมพูทวีป
0: ปราบชมพูทวีปอยู่ที่90ค่ะ90บาทอภัยเมาส์สเปรย์95บาทแล้วก็ยาน้ำแก้ไอ40บาทค่ะ
2: หนูกินยาอภัยภูเบศ2ชนิดกินได้ดีจริงๆเลยกินแล้วหายเลยค่ะมีอะไรแก้ไข้อ่ะ
0: ค่ะ
1: ฟ้าทะลายโจรเหรอ
0: ฟ้าทะลายโจร
2: ฟ้าทะลายโจรก็เขามีชาน2อย่างกินดีมาก
1: โอเคก็ลองดูนะแต่ว่าไอตัวปราบชมพูทวีปเนี่ยต้องโทรไปที่ภัยภูเบศนะครับ
2: ค่ะ
1: ลองโทรไปฝ่ายขายดูลองคุยเขาดูนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆถ้าไอธรรมดาก็ยาแก้ไอมะขามป้อมก็ได้ยาอมมะขามป้อมก็ได้แล้วก็ใช้
2: เป็นโรคภูมิแพ
1: ้เป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ไอเนี่ยเป็นโรคของภูมิแพ้
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันต้องแยกกันครับมันมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไอจากหวัดธรรมดาม ันไม่ใช่ว่าไอแล้วต้องเป็นภูมิแพ้ทุกคนครับ
2: อ๋อค
1: ่
2: ะ
1: ลองใช้ที่หาดูง่ายดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาปรึกษาใหม่นะครับหรือไปปรึกษาหมอนะครับมีเสลดไหมมีเสลดไหม
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไอแห้งๆหรอ
2: ไออย่างเดียวไอหนักด้วย
1: ไอหนัก
2: แรง
1: ลองดูก่อนหรือจะเอาซื้อเลยก็ต้องโลโทไปที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
2: ค่ะ
1: โอเคครับเคลียร์นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับพี่นิมต้องแยกโรคให้ชัดเจนนะครับแยกโรคได้ชัดเจนวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนก็ใช้ยาได้ไม่พลาดไม่ค่อยพลาดนะครับแต่ถ้าวินิจฉัยผิดก็บางทีกินไปมันก็ได้ผลเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าไอมานานแล้วไอเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะอันตรายเนาะอาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีอาการเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจส่วนปลายอย่างเช่นปอดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอแต่ละคนไม่เหมือนกันรุนแรงต่างกันด้วยนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อครับท่านที่รออยู่มาเลยครับสายว่างแล้วนะปรึกษาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับวันนี้อยู่กับทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะครับอยู่กับหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากบางพีค่ะ
1: บางพีสมุทรปราการนะเชิญถามได้เลยครับ
3: ท่านนะคะหัวดินของท่านค่ะเราดิฉันจะถามว่ากินอะไรขมิ้นชันซื้อมาสองกระปุกถ้ากินหมดแล้วจะซื้อว่ากินต่ออีกได้ไหมหรือต้องหยุดจอดขมิ้นชันนะคะ
0: ค่ะตอนนี้ทานอยู่ที่วันหนึ่งกี่แคปซูลคะ
3: สองค่ะสี่เวลาแต่ฉันทานแค่สองเวลาแล้วหมดไปกระปุกนึงแล้วกระปุกที่สองถือว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นมากก็เลยทานสามเวลาค่ะทั้งละสอง
1: เป็นอะไรครับถึงต้องทาน
0: เ
1: ป็นอะไรครับถึงทานขมิ้นชัน
3: ปวด
1: แบบไหนครับ
3: ปวดมันเคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบค่ะ
1: เคยไปตรวจแล้วเป็นลำไส้อักเสบอาการเดียวกันเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
1: อาการแบบนี้หมอไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
3: ค่ะค่ะหมอบอกเป็นนี้แล้วก็ให้น้ำเกลือให้ยามากินแล้วก็ ปวดอีก

0: ฟังไทยซูเบก็เลยสั่งมิ้นแคนมากินแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้น
0: อยากทราบว่าค่ะอยากทราบว่าถ้าเราทานหมด2กระปุกแล้วต้องหยุดก่อนนานแค่ไหนแล้วก็สามารถกินต่อได้
1: โอเคอาจารย์แนะนำวิธีการกินดูซิว่าจะต้องหยุดไหมหรือว่ากินต่อได้หรือว่ามีตัวไหนเสริมได้บ้างเชิญครับ
2: ถ้า2กระปุกแล้วจริงๆสามารถทานต่อได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันแนะนำทานต่อประมาณ3เดือนได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะเพราะกลัวทานมากเกินไปจะเป็นอะไรต่ออ๋อแต่
1: ถ้ากินกินแล้วดีนะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
0: ดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้นโอเค
0: ปวดทรมานแล้วกินยาแก้ไอเอาไปบูเบก็ดีค่ะ
1: โอเค
0: ไอกินแล้วก็ดีขึ้น
1: ปัจจุบันนี้กินตกลงกิน2เม็ด3เวลาหรือว่า2เม็ด2เวลาปัจจุบันนี
0: ้3ค่ะ
1: ปัจจุบันนี้กิน2เม็ด3เวลาก
0: ิ
2: น2คูณ3วันละ6แคปซูลเน
1: า
2: ะ
1: แคปซูลก็ปกติ
2: ปกติค่ะไม่มากเกินไป
1: ไม่ได้มากไม่มากเกินไปอ๋อถ้ากินแล้วดีอาจารย์บอกว่ากินต่อได้อีกครับ
0: ค่ะค่ะ
1: กินต่อได้อีก
0: กินต่อไม่ได
2: ้แต่ว่าก็ต้องถ้าเป็นลำไส้อักเสบแนะนำระวังเรื่องการรับประทานอาหารเนาะ
1: ต้องดูแล
2: เวลาทานอะไรก็ต้องแบบระวังนิดนึงถ้าเกิดทานแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบหน้าก็อาจจะต้องเลี่ยงไป
1: คุมดูแลอย่างหมอเขาแนะนำเรื่องการกินการดูแลตัวเองมาแล้วใช่ไหม
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ปฏิบัติ
0: ไม่มีฟันอะไรเคี้ยวไม่ค่อยละเอียด
1: ก็ต้องพยายามถ้าเคี้ยวไม่เอียดก็เคี้ยวช้านิดนึงเคี้ยวไม่ไหวก็อาจจะต้องต้มให้มันยุ่ยๆเละๆหน่อยก็นั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ยาก็เป็นตัวช่วยอีกทางนึง
2: ค่ะคามินทันช่วยได้มีเฟอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้จ
1: ้
2: ะ
1: ลองดูต่ออีกสัก2ต่ออีก2กระปุกก็ได้นะถ้ามันดีขึ้นก็กินไป
0: ทานต่อได้จ้ะ
1: ต่อได้เลย
2: ทานต่อได้ค่ะสบายใจได้
0: ใส่กินงั้นขอถามนิดนึงค่ะวันอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอใช่ไหมที่บอกว่าดมยาแล้วทำให้นอนหลับสบายใช่หรือเปล่า
2: น้ำมันหอมระเหยไหมคะ
0: อ๋อน้ำมันหอมหอมระเหยน่าจะสั่งตื้อได้ไหมลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นเดือนแล้วนอนไม่หลับ
2: ถ้ายังไงเรื่องโทรไม่หลับขออภัยค่ะถ้ายังไงเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำโทรมาปรึกษาเบอร์ที่แจ้งก่อนได้นะคะเพราะว่ามันมีสาเหตุหลากหลาย
1: จะ
2: ได
1: ้แบบว่า
2: ใช่จะได้ตรงจุด
1: รายละเอียดเยอะ
0: โทรวันราชการใช
1: ่
0: ไหม
1: คะใช่ๆในวันและเวลาราชการใช่
0: ครับเคยฟังอยู่เพราะฉันฟังมา2เดือนกว่าแล้วค่ะ
1: ลองโทรดูแล้วก็ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พอจะช่วยได้หลายๆตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดว่าจะเป็นตัวไหนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยต้องไม่เครียดไม่วิตกปรับตัวเองปรับจิตใจนะครับโอเคครับ
0: จ้าขอบคุณมากนะคร ับ
1: สวัสดีครับ
0: สองท่านค่ะ
1: ครับผมโอเคเคลียร์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสายว่างครับต่อเลยครับต่อเลยครับมาโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเหลือเวลาอีกพอสมควรสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษานะใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นะครับอ่ะสายนี้จากไหนครับ
3: สวัสดีครับจากสงขลาครับ
1: ช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุ
3: คร
1: ับโอเคจะได้เสียงไม่สะท้อนเข้ามานะครับอ่ะพร้อมแล้วคุยได้เลยครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: คือผมจมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเดือน
2: จมูกไม่ได้กลิ่น
3: เป็นเดือนนี
2: ้เป็นเดือนแล้วเหรอคะมีอาการอื่นอีกไหมคะ
3: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนบางก่อนผมไปล้มรถมาเลยลงรถจักรยานนี่แต่หัวใช้ตอนไปกวาดต่อไปขวาไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีแผลอะไรแต่ว่าเลือดลำเราออกตอนที่ล้มมัน
2: ค่ะ
3: อะไรเราอยู่ประมาณสักอาทิตย์ได้จมูกไม่ได้กลิ่นแต่นี่อย่างอื่นไม่มีอะไร
1: ตอนที่เจ็บไปหาหมอป่ะ
2: มีการไปหาหมอไหม
1: ฮะ
3: ไปมาหาหมอมาแล้ว
1: หมอว่าไง
2: ค่ะ
1: หมอรู้อาการเราไหมหมอรู้ไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหายไม่ได้กลิ่นหมอรู้ไหม
3: บอกหมอแล้ว
1: หมอว่าไง
3: เข ก็หมอให้ยามากินก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้น
1: นี่นี่นานยังเนี่ย
3: อะไรครับ
1: นานหรือยังที่เป็น
3: ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนี่
1: เดือนกว่าแล้วไม่ได้กลับไปหาหมออีก
3: ครับมันก็ไม่ได้ไปหาหมอตี
1: โอเคอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำใช่ไหม
3: อาจารย์แนะนำ
1: อาจารย์ลองดูซิแนะนำยังไงดีครับเชิญครับ
2: จริงๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะที่คนไข้บอกมานะคะเนื่องจากเราแจ้งว่ารถล้มแล้วหัวฟาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินเนาะมันอาจจะเกิดจากการกระทบกระเทือนนะคะเวลามันจะมีพวกเส้นประสาทที่มันเกี่ยวกับการรับกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เราไม่ได้กลิ่นได้ค่ะ
3: คร
2: ับ
1: ต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหม
2: จริงๆแนะนำกลับไปหาคุณหมอเพื่อแจ้งอาการว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนาะเขาจะได้ปรับวิธีการรักษาให้มันตรงจุด
1: ใช่อาจจะต้องเช็ค
2: อาจจะมีการต้องเช็คสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดคุณหมอฟันธงแล้วว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะฟื้นตัวกลับมานานอยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับของสมุนไพรไม่ค่อยจะมีตัวรักษาตัวนี้ใช่ไหม
2: ไม่มี
1: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
2: ใช่ระหว่างนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดง่วงผิดปกตินะคะปวดศีรษะมากขึ้นมีอาเจียนมีชักแขนขาอ่อนแรง
1: รีบเลย
2: แล้วรีบเลยเป็นอาการที่อันตรายนะมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจริงๆแนะนำติดตามคุณหมอเพิ่มเติม
1: ไปหาหมอท่านนั้นแหละ
2: ค่ะ
1: นะไปบอกเขาว่ากินแล้วมันไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอครับมีอาการไม่ได้กินเหมือนเดิมดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยคุณหมอช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะปรับยาอะไรก็ว่ากันไปนะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: บางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่มีตัวเด
2: ่
1: นในเรื่องการรักษา
2: ในเรื่องของโรคแบบนี้ค่อนข้างอันตราย
1: ใช่ใช่อ่ะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็ค่ะ
2: ป้าสวัสดีค่ะ
4: คุณค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าจะอยากซื้อของไปผู้เบรกนี่เราต้องโทรไปที่เบอร์ไหนคะ
1: เบอร์ฝ่ายขายนะครับมีประกาศจดยังครับ
2: ค่ะ
4: มีการเตรียมแล้วค่ะ
1: มีนะครับเบอร์02แล้วก็02
4: ค
1: ่ะ877
4: 77เลยคะ
1: 8แล้วก็77
4: ขอค่ะ877
1: แล้วก็10ผมทวนแล้วฟังว่าตรงหรือไม่ตรงนะ
4: ค่ะ
1: 02 02 877 10แล้วก็ต่อ2นะฝ่ายขายนะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วเอาอีกเบอร์นึงเอาอีกเบอร์นึงเผื่อไว้086 563
4: 563
1: 1123
4: 123เหมือนก
1: ัน1123
4: ค่ะค่ะ1123
1: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
4: 086563-1123
1: ใช่ๆลองโทรไปคุยดูต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับเขาดูนะแล้วเราต้องการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใช่ไหม
4: ใช่
1: การ
4: จะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพราะว่าป้าเป็นคนไข้ติดบ้านออกจากบ้านไม่ได้คนป่วยติดบ้าน
1: โอนตังได้ใช่ไหม
4: อะไรคะ
1: โอนเงินค่าจ่ายยาค่ายาได้ใช่ไหม
4: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเก็บปลายทางจะสะดวกมากเนาะ
1: ไม่แน่ใจว่ามีเก็บปลายทางหรือเปล่าเท่าที่ทราบไม่มีเก็บปลายทาง
2: ยังไม่มีค่ะยังไม่มี
1: เพราะฉะนั้นต้องโอนสตังค์
4: ต้องโอน
1: ใช่ครับ
4: โอนนี่เดี๋ยวไปเลยจะขอ
1: เดี๋ยวจัดการให้โอเคเดี๋ยวให้พรรคพวกญาติพี่น้องช่วยกันเนาะ
4: ใช่
1: ค่ะโอเคครับลองโทรดูเนาะ
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ย
1: ินดีครับยินดีครับต่อครับมาต่อครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะ จะเป็นประเด็นสุขภาพประเด็นอภัยภูเบศของเรายินดีเลยน่าจะได้สักท่านสองท่านด่วนๆเลยรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยครับรีบเลยรีบเลยด่วนเลยด่วนเลยนะมาครับ02-290-0473เราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
5: ครับถามผมเมื่อหลายปีมันลงโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้เจ็บคอมากินแก้ไอมันไม่หายนี่มันก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยหลอดลมเนี่ยขอกินอะไรเผ็ดๆนี่หน่อยหรือกินอะไรมันก็ทำให้เจ็บคอตลอดแล้วนี่แหละแล้วผมก็อยากจะมาถามว่าจะกินยาอะไรตัวไหนดีครับเนี่ย
2: ตอนนี้คือมีอาการทานอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอใช่ไหมคะ
5: ครับมันไม่ยอมหาย
2: แล้วมีอาการไอไหมคะ
5: ไม่ไอครับ
2: เจ็บคออย่างเดียว
5: ครับผม
1: เฉพาะกินเผ็ดแล้วเจ็บคออย่างเดียว
5: ครับ
1: แล้ว
5: ยาแก้ไอที่คุณหมอที่ศูนย์เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกินแล้วมันทำให้คอเจ็บหนักเข้าไปอีกเลยนานจะหาย
2: มีอาการอื่นๆอีกไหม
5: ไม่มีครับ
2: มีแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะ
5: ไม่มีครับ
2: เลอเปรี้ยวอะไรไม่มีเน
5: า
2: ะ
5: ไม่มีเลยครับ
2: ถ้างั้นแนะนำค่ะเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดเนาะเพราะว่าในกรณีที่เกิดอาการทานอาหารเผ็ดแล้วมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากอาการกรดไหลย้อนแต่ว่าจากที่สอบถามเบื้องต้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีอาการอื่นๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้ามีอาการนะคะกลัวคอด้วยน้ำอุ่นนะคะด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะใน
5: กินแต่น้ำเย็นมันก็ไม
2: ่ค่ะในการทานสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยาน้ำแก้ไอเนาะจริงๆมีพวกประเภทชาชงค่ะของอภัยภูเบศจะมีชาชงตัวชาชงมะขามป้อมอะค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการทำให้คอของเรามีความชุ่มขึ้นได้ค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
5: จะโทรซื้อสั่งซื้อใน
2: ค่ะ
5: ผมจดเบอร์ไว้แล้ว
2: ค่ะ
5: แต่ตอนนี้คนที่โทรมาหาคุณหมอมาช่วยก่อนๆเขาบอกเป็นโรคนอนไม่หลับผมมียาแก้หน้าสามมาบอกเขาหน้าสามมาหลับเออไม่หลับมาดู
1: โอ้ยโหดไปโอเค
5: หมั่นไส้เนี่ยคนนอนไม่หลับโตอ่ะนอนไม่หลับอะไรวะ
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย
5: ็
1: นไม่เป็นไรเข้าใจเย็นครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเข้าใจกันเข้าใจกัน
5: หน้าสาม
1: เข้าใจ
5: นอนไม่หลับอะไรนี่มาเดี๋ยวผมมียาแก้บอก
1: โอเคโอเคจ้าจ้าจ้าตกลงของคุณเคลียร์แล้วนะ
5: คร
1: ับ โอเคเคลียร์นะครับโอเคครับ
5: ก็เข้าใจ
1: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
5: ขออีกหน่อยได้ไหมครับ
1: เชิญครับ
5: นะไอผมฟังยูตลอดนะเองที่ขายยาดีๆเก่งๆนะขายซะแพงเลยพันฝ่าขึ้นโอ้โหมีเอาของปู่ยวกมาทำยาขายขายกับประชาชนมันจะขายอยู่ผมแช่งมาทุกวันอ่ะมันจะขายไม่ได้
1: โอเคครับเราก็เลือกรับเลือกเสพเอาเนาะโอเคครับ
5: ขายแพงเกินไปคุณบรรลงนะ
1: ครับแล้วแพงเราก็ไม่เอาเราดูของดีๆแล้วไม่ต้องแพงมากครับผม
5: ครับถูกต้องโอเคครับ1,000โอ้โห
1: ครับ
5: คุณแม่ครับสวัสดีคร
1: ับ ยินดีครับยินดีมีอะไรปรึกษาได้นะฮะก็โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วกันด้วยเหมือนกันบางทีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แก้ยากเพราะว่ามันทีเป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและยาก็ไม่ได้เป็นทางออกสุดท้าย
2: แล้วแต่บุคคลใช่ต้องปรับกันไป
1: ใช่ต้องปรับจิตใจให้นิ่งให้ได้
2: ใช่
1: ถ้าใจคุณไม่นิ่งยาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ
2: ถูกต้อง okay. วันไหนเครียดมากๆก็มีอาการ
1: ใช่ใช่ใช่ต้องปล่อยวางไว้วางไว้ได้เนาะอาจารย์อ่ะหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามไอ้ขอบคุณอาจารย์เอนจอยมากครับ
2: ขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอนจอยปิยะนันท์มานะกรูดนะครับจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: ส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
13: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
14: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่งเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้พร้อมยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
15: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาที่1และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาที่2เป็นครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูงโดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายๆ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกาย

แต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆว่าตะเบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิตติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะพอนึกเดาได้แล้วว่าต้องเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์แน่นอนถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าของวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สนทนาพูดคุยกับท่านในประเด็นหัวข้อเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายหรือสักษาให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้มีสติปัญญามีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ให้กับมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราทั่วไปตราบจนทุกวันนี้ก็2,569 ปีคือเกือบ70ปี2,070ปีมาแล้วนะคะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวเอาใจใส่จดจ่อทำความเข้าใจอ่านใกล้ครวญเรื่องราวคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาด้วยอ่านฉบับนั้นฉบับนี้แล้วเมื่อถึงวันนัดกันเราก็มาทำความเข้าใจไปทีละข้อในข้อนี้มีหลายตัวอักษรก็ไปเรียงๆกันมาเป็นประโยคแล้วก็มาเป็นหน้าไปทีละหน้าทีละเล่มไล่ไปไล่ไปจะมีคำที่เขากล่าวกันคุณเดินใจว่าถ้าเราเอาตัวหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาสร้างมาทำความเข้าใจมาศึกษาเนี่ยโอ้มันได้บุญมากกว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์อีกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์เนี่ยคือเป็นทางกายไงเป็นสิ่งของเข้าของมันก็เป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของวัตถุแต่พอเราศึกษาทำความเข้าใจอักขระแต่ละตัวเสียงแต่ละคำเข้าใจแล้วมันเกิดปัญญานี่แหละเป็นเรื่องจิตใจที่จะสามารถกำจัดกิเลสทำจิตใจของเราให้นุ่มเย็นเพราะฉะนั้นการที่ท่านฟังมาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะรายการของครูบาอาจารย์ท่านไหนอ่ะอันนี้ดีมากๆเราเหมือนกับว่าได้สร้างบุญเทียบกับวัตถุเนี่ยอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็จึงขอไว้ในสัปดาห์ละครั้งโดยก็มานัดกันแล้วศึกษากันถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้อ่านมาก่อนอ่านตามหลังก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรคลังพระสูตรนี่พระอาจารย์จะไม่ได้พูดอะไรมากเลยก็ใส่เลยใส่เลยนี่คืออ่านให้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องอธิบายใดๆพูดนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ช่วงของขุนเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่อ่านให้ฟังนะท่านผู้ฟังต้องไปอ่านมาแล้วพระอาจารย์ก็จะอธิบายอย่างเดียวตรงนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังบทพยัญชนะที่รัดกุมรอบครอบของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงต้องให้ท่านผู้ฟังไปอ่านด้วยนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์เต็มที่เรามาต่อกันในหัวข้อวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อยู่กันในพระสูตรหมวดที่มีธรรมะ สิบประการอังคุตตนนิกายทัสสกนิบาตทัสสกก็แปลว่าสิบคุณใหญ่
0: เจ้าค
1: ่ะเป็นพระสูตรที่21ในหมวด10ข้อเหล่านี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ในข้อที่21 22จะตรัสถึงกำลังของตถาคต10ประการบาลีเขาใช้คำว่าตถาคตพละกำลังของพระตถาคตคำว่าพละเนี่ยเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันคุณใจเกี่ยวกับพละ5เข้าใจ
0: มั้ย
1: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือพละ5พละ6ก็มีนะหมวด6หมวด7เราอาจจะเคยได้ฟังผ่านๆกันมาหมวด6ก็มีหมวด7ก็มีตอนนี้พละ10พละ10นี่ไม่ใช่ของใครใดที่ไหนคนอื่นมีแบบนี้ไม่ได้มีได้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพิเศษเลิศดีกว่าเหนือกว่าพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะสาวกคนใดๆรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตถาคตพละ10ประการนี้โดยท่านเปรียบเทียบไว้กับพญาสัตว์ชื่อสีหะพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งหลายที่ทั้งหลายนี่คือเนื้อได้ออกตกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็บรรลือเสียหน้า3ครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารเรามาดูนิสัยของพญาสีหะสักนิดหนึ่ง
0: หรือพญาราชสีนั่นเองนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ใ
1: ช่ใช่เดี๋ยวมา
0: เจ้าค่ะ
1: พญาราชสีพญาสีหะอันนี้ใช้มาจากบาลีเดียวกันซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะคุณใจสิงโตเนี่ยไม่ใช่พญาราชสีโอเคไหมปัจจุบันสิงโต
0: เหรอเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออาจจะสืบเชื้อสายมาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าสัตว์ไดโนเสาร์ยุคก่อนอะยุคที่เป็นสิงโตตัวใหญ่เขี้ยวยาวๆอย่างนั้นนะ
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าค่ะ
1: เขาจะมีลักษณะพิเศษเขาอยู่3ประการที่ตรัสไว้ที่อื่นๆรวบรวมมาให้ฟังในตรงนี้ด้วย1มันจะบรรลือเสียหน้าก่อนเวลาจะไปทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญสำคัญมีการหาเหยื่อมีการย้ายถิ่นฐานมีการสร้างครอบครัวพวกนี้เขาจะบรรลือเสียหน้า3ครั้งข้อที่2เขาจะมีนิสัยที่ว่าถ้านอนดิ้นเนี่ยนะไม่ได้มันเสียเหลี่ยมคู่ของราชสีต้องนอนไม่ดิ้นนอนตะแคงขวาเหมือนซ้อนเท้าหลุมเท้านี่คือนอนที่ว่าสีหาสยานี่นะคำพูดเนี่ยก็มาจากตรงเนี่ยพญาสีหานอนแบบนี้นอนตะแคงเบื้องขวาถึงขนาดว่ากำหนดใจลงไปเนี่ยว่าตื่นมาเนี่ยนะกายฉันต้องไม่ขยับแม้หางเคลื่อนไปจากตำแหน่งนิดเดียวนี่นะไม่ได้วันนั้นไม่ออกหาอาหารเลยเอาใหม
0: ่
1: เขามีเหลี่ยมคูของเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ประการที่สองแล้วประการที่สามเนี่ยเขาจะต้องตะคุบเหยื่อเนี่ยทีเดียวต้องตาย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามาตะคุบสองครั้งสามครั้งเฮ้ยไม่กินละปล่อยมันไปแต่ทำไมคือมันเสียเหลี่ยมคูต้องทีเดียวตายฟาดทีเดียวตายปุ๊บแล้วค่อยกินนี่ก็กินไม่หมดด้วยนะกินเฉพาะตรงเนื้อล่ำๆที่เหลือหย่อนดิ่งทำไมมันเป็นก็นี่คือเหลี่ยมคู่ของเขาใช่ไหมทำไมเขาถึงจะต้องบรรลือเสียหน้าก่อนตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตรที่21แล้วพูดถึงว่าความที่ว่าอย่าให้สัตว์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยต้องมาลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองจะออกหากินแล้วแล้วถ้าสัตว์ที่ไม่คู่ควรกับต้องมาถูกเบียดเบียนด้วยความมาของราชสีเนี่ยพวกนี้หนีไปซะ
0: เจ้าค่ะให้รู้ตัวก่อนนะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช
0: ่ให้หนีไปก่อน
1: ใช่ค่ะมีเฉพาะพวกที่มากล้าหาญเนี่ยมาแล้วพวกนี้สมควรที่จะเป็นเหยื่อของฉันพวกที่กลัวหายไปหมดไปแล้วสัตว์ทั้งหลายมีกระรอกมีอะไรได้ยินเสียงเสียหน้าปุ๊บก็จะกลัวเหี่ยวแห้งใจแล้วก็หนีเข้าโพรงหนีเข้าลงน้ำบินขึ้นฟ้าจะเป็นอย่างนั้นก็เหลือแต่พวกที่เหมือนว่า มึนๆตึงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรือแบบว่าก็กล้าหาญแต่แบบว่าความสามารถไม่ถึงอะไรเงี้ยโดนซะอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาเลยเสียหน้าเพราะงี้แล้วก็ที่นอนแล้วขยับกายไม่ลุกขึ้นนะถ้ามีการเคลื่อนไหวของแม้แต่ห่างนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มีคำอธิบายนะคุณอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรแต่มีแค่ว่าที่ต้องแนวตะแคงขวานี่เพราะว่าพร้อมที่จะลุกอยู่เสมอก็คือสัตว์พวกนี้ก็จะถนัดขวาคุณใจมนุษย์ของเราส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาเนอะมีถนัดซ้ายก็นิดหน่อยที่นอนตะแคงขวานี่เพื่อให้มันลุกได้รวดเร็วเพื่อให้ลุกได้เร็วจึงเอาข้างขวาลงข้างล่างจะได้มีพลังในการลุกขึ้นแล้วการที่ไม่ให้ขยับตัวพระอาจารย์คิดว่าคือความที่มีสติสัมปชัญญะของเขาอะนะเขาต้องการจะแบบมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ในการขยับกายการก้าวย่างใดๆถ้าขยับโดยไม่รู้ตัวหนิไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะ
0: เจ้าค่ะให้สมกับเป็นพญาราชสี
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องการที่ตะคุบเหยื่อแล้วกินเฉพาะส่วนเนื้อล่ำๆแล้วก็ที่เหลือทิ้งไปเนี่ยต้องการจะแบ่งสัตว์อื่นแล้วสัตว์ที่มันหากินเองอะไรไม่ได้ก็มากินซากนี้ซะฉันทิ้งไว้ให้แกเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาอุปมาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระยาสีหะเนี่ยเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอะไรบ้างที่ทำให้ท่านจำคำนี้ไว้ดีนะให้สามารถปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือเสียหน้าประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลายได้และบรรลือเสียหน้าคือการแสดงธรรมประกาศพรหมจักรพรหมจักรคืออริยสัจ4ในบริษัทคือพุทธบริษัททั้งหลายโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้หนึ่งรู้ฐานะอะไรที่เป็นฐานะอะไรที่ไม่เป็นฐานะฐานะนี้ก็คืออะไรที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะรู้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นการที่จะมีพระพุทธเจ้า2องค์อุบัติขึ้นพร้อมกันบนโลกนี่เกิดขึ้นไม่ได้
0: ในเวลาพร้อมกันนะเจ
1: ้
0: าค่ะอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มีหลายๆเรื่องเลยนะอันนี้เราเคยฟังกันไปแล้วน่าจะโอ้โหต้องพระอาจารย์ว่าต้องมี5ปี6ปีในหมวด1นี่มันหมวด10แล้วนึกออกป่ะหมวดหนึ่งนี่น่าจะเป็นข้อนั้นเรื่องสิ่งที่เป็นฐานะเป็นอาฐานะสิ่งที่เป็นฐานะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนี่เป็นฐานะข้อที่หนึ่งแต่ว่าเหนือจากกรรมก็ได้เหมือนกันก็เป็นฐานะอีกข้อหนึ่งเหนือจากกรรมก็คือพ้นจากกรรมได้พ้นจากกรรมคือไปตามมรรคแปดพ้นจากกรรมได้เป็นต้นนบ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ประการที่หนึ่งรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้ข้อที่2ท่านเห็นวิบากคือผลของกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนึกว่ากรรมเนี้ยทําแล้วเนี่ยอดีตมาเนี่ยให้ผลปัจจุบันเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วทําปัจจุบันตอนนี้ให้ผลอนาคตเป็นอย่างนั้นท่านจะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องของวิบากกรรมแล้ววิบากไม่เหมือนกับกรรมนะในใจนะ
0: ต
1: ่
0: างก
1: ัน
0: ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: กรรมเนี่ยคือการกระทำเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: การกระทำแล้วเกิดผลอย่างไรผลนั้นก็เรียกว่าวิบาก
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ผลนั้นก็เรียกว่าวิบากยกตัวอย่างเช่นมาถ้าคุณฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่เป็นกรรมกรรมที่เป็นชั่วกรรมชั่วก็มีกรรมดีก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: ผลที่จะเกิดขึ้นจากกรรมชั่วนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าไม่ใช่นั่นเข้าใจผิดแต่ผลคือวิบากของกรรมชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็จะทำให้ตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็มีอายุสั้นเป็นต้น
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ผลมันก็จึงเป็นคนละส่วนกับเหตุไม่ใช่อันเดียวกันต้องได้รับผลแน่แต่ผลที่จะต้องได้รับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหนักบ้างเบาบ้างต่อมาบ้างเดี๋ยวนี้บ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไม่เท่ากันหน่อยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าทำกรรมดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างเงี้ยนะ ถ้าท่านผู้ฟังให้ทานท่านผู้ฟังรักษาศีลเจริญภาวนาโอ้บุญนี้มากนะคุณใจบุญนี้จะให้ผลเป็นความสุขความสุขชนิดที่ว่าโลกมนุษย์มันไม่มีโลกมนุษย์สุขแบบนี้ไม่มีเช่นอาหารทิพย์วิมานทิพย์ร่างกายสวยๆงามๆอายุยืนยืนไม่แก่ไม่เท่าแบบว่าอายุแบบยังสวยๆตลอดเวลาจนถึงอายุมากๆแล้วก็ตามอย่างนี้นะพวกนี้คือความสุขแบบเทวดาไงเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแก่นะแก่เขาแก่แป๊บเดียวตรงจะตายแล้วก็แก่ปุ๊บแล้วก็ตายไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นลักษณะแบบของเทวดาเขาคุณต้องไปเอาความสุขประเภทเนี้ยผลแบบนี้บนสวรรค์อันนี้คือผลวิบากของกรรมท่านก็จะรู้ว่าทำดีเป็นยังไงผลยังไงทำชั่วผลเป็นยังไงอดีตอนาคตยังไงต่อมาประการที่สามคือรู้ชัดปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงหมายความว่าตรงไหนจะไปตรงไหนตรงไหนต้องทำยังไงยังไงภูมิทั้งปวงนี่คือคติ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังใช่ไหมถ้ามีคนถามคุณใจว่าคุณใจคุณใจไปสุไหงโกโลกไปยังไงคุณใจก็เลยจะบอกว่าน
0: ั่งรถไฟไป
1: เออหรือนั่งเครื่องบินไป
0: เครื่องบินไปลง
1: หาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตรงนี้นะแล้วก็นั่นนี่นอนใช่ไหมเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็บอกไม่ได้โอ้คุณถามคนอื่นแล้วกันจะไม่รู้อย่างเงี้ยนะไม่รู้ที่ไปไอ้ที่ในโลกเนี่ยมันถ้ามันมี Google Map คุณใจมันเปิดไปได้หมดอ่ะ
0: ในสมัยนี้นะเจ้าค่ะในสม
1: ั
0: ย
1: แต่บางจุดมันไม่มีคลื่นบางจุดมันไม่มีแมปนะมันก็มีนะคุณใจนะ
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ไปถึงจุดนั้นปุ๊บเอ้าแผนที่ใช้ไม่ได้แล้วสวยแล้วทำไงคลื่นโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วสวยแล้วทำไงเนี่ยคุณต้องเนวิเกตต้องแบบรู้ทางไปต้องชำนาญทางไอ้นี่มันยังง่ายคุณใจเพราะยังอยู่ในโลก
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่ในโลกเนี่ยมุมไหนของโลกไม่มีใครไม่ไปถึงมันไม่มีแล้วทำไมไม่มีมุมที่ไม่มีใครไปถึงพระโลกมันกลมอยู่ในใจมันไม่มีมุมก็จะไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คือเข้าไปมาหมด
0: เจ้าค่ะ
1: เนื้อแม้แต่ในทะเลที่แบบว่าเวิ้งว้างกว้างขวางใต้ทะเลอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปสำรวจกันยังไปสำรวจมีจุดที่อาจจะไม่เคยไปบ้างใต้ทะเลมีอยู่อวกาศก็มีอยู่แต่นี่คือแบบว่าในโลกฟิสิกอลที่เราจับต้องได้นะยังมีโลกอื่นๆอีกอ่
0: ะ
1: เช่นโลกสวรรค์โลกเปรตโลกอสุรกายโลกนรกนรกเขาก็เรียกเป็นกลุ่มๆเขาไม่เรียกว่าเป็นโลกสวรรค์เขาก็เรียกว่าเป็นชั้นๆนี่พรหมโลกการจะไปตรงนั้นน่ะทำยังไงมีทางไปไหมนี่ท่านรู
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทางไปสวรรค์ก็ทานศีลทางไปพรหมโลกภาวนาทางไปนรกผิดศีลอย่างเงี้ยท่านจะรู้ปฏิปทาที่ให้ไปถึงที่นั้นๆนั้นๆ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วที่ไหนควรไปไม่ควรไปก็บอกไปด้วยโอ้ยตรงนี้มันมีทางที่จะไปนรกอยู่นะกำเนิดเตระฉันปริวิสัยเนี่ยมีทางแบบนี้ไปได้แต่ว่าอย่าไปเลยตรงนั้นมันไม่ดีนะครับ
0: เ
1: ป็น
0: จัง
1: หวะนรกนี่ไม่ดีแต่มันมีทางหนึ่งไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานทางนี้ไปดีนะนี่ท่านจะรู้ปฏิปทาก่อนนี้ประการที่สามแล้วก็คือไอ้ที่ท่านตรงนี้จะมีคำว่าตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริง
0: เจ้าค่ะ
1: คือตามความเป็นจริงเนี่ยจะมีในทุกคลอสเลยก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสัจจะ
0: ค
1: ือมันจะไม่มันจะที่ต้องพูดข้อนี้คุณใจเพราะว่าพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการโฆษณาขายของไว้ว่ารู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมรู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมของเขานะเขาก็จ่ายค่าพิธีมา 3,000 นะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมะพร้าวมาเคาะตรงนี้แล้วก็บริกรรมคาถามลุมบึ้มบั้มนะแล้วก็เธอก็ก้มหัวลงนี้แล้วฉันก็ฟาดลงไว้ตรงนี้แล้วก็ปึ้งปึ๊บ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่พ่อคุณไปอยู่กับพรหมแล้วนี่คือวิธีการอยู่ร่วมกับพรหมแต่ถ้าจ่ายตอนนี้เอา 1,500 พอก็จะมีวิธีที่มันไม่จริงอ่ะ
0: เคลมว่
1: าเนี้ยเป็นปฏิปทา ให้ถึงสวรรค์บ้างให้ถึงนิพพานบ้างโอ้ทุกวันนี้ยิ่งในคำสอนนี่ยิ่งหนักเลยคุณใจเนี่ยพูดถึงว่าไปนิพพานไปอะไรแล้วก็วิธีการปฏิปทาเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่ตรงกันกับในหมายถึงว่าในพระไตรปิฎกนะหลายหลักฐานที่อ้างอิงต่าง
0: ๆ okay.
1: หลักฐานที่อ้างอิงนี่คือพระไตรปิฎกนะหมายความว่าถ้าสมมติคนนั้นเขาอาจจะปฏิบัตินะสมมติเกิดมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยฉันบรรลุละวิธีการบรรลุฉันเนี่ยฉันทำแบบนี้ฉันก็เลยสอนให้คนอื่นทำแบบนี้ด้วยคือเขามีปฏิปทาในการที่จะให้ถึงนิพพานของเขา
0: อืมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งถ้าปฏิปทานั้นไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้มันจะตรงหรือไม่ตรงคุณจะรู้ได้ไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่มายืนยันก็ต้องดูในพระไตรปิฎกถูกป่ะเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกมันจะลงข้อไหนกันได้รับการข้อไหนกันได้ก็ต้องมีหลักฐานที่อ้างอิงในคำสอนถึงอยู่มาถึงบัดนี้ได้นะนี่คือประการที่สามแต่มาประการที่สี่ก็คือท่านเนี่ยรู้ชัดโลกธาตุหลายชนิดธาตุนี่คืออะไรธาตุทุกชนิดนี
0: ่ก็จะมีธาตุ18มั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นจ
1: ัก
0: ษุธาต
1: ุอ
0: ย่าง
1: นี้
0: ใช่ไหม
1: ในฟุตโน้ตตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าธาตุ18มีจักษุธาตุเป็นต้น
0: เป็นต้นเจ้าค่ะ
1: ถ้าเห็นเลข18นะอันนี้ฟันธงได้เลยมันก็ต้องมีคูณน้อยหารร่วมมากเนาะ6คูณ3อ่ะได้18แล้วถ้ามีจักษุธาตุอ๋อแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหกแล้วใช่ไหมจักษุตาก็ต้องรูปก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐวัตธรรมารมณ์พอตาพอรูปแล้วก็ต้องวิญญาณก็เป็นจักษุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณธาตุนะธาตุ18นี่หมายถึงอันนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: ธาตุทั้งหลายแต่มาในประการที่5เป็นผู้รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงอัธยาศัยนี่สำคัญคุณใจคำว่าอัธยาศัยก็คือความที่ว่าคนเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยเขานิสัยเป็นอย่างเนี้ยซึ่งคนนั้นเขาต้องคนที่เทศให้ฟังสำคัญเนี่ยมีเคสของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นหรือลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรคนหนึ่งเป็นช่างทองแล้วท่านก็มีอัธยาศัยในการชอบของสวยงามเป็นภาษาที่บทเกลือว่าเงินต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาอสุภะอยู่4เดือนไม่บรรลุติดไม่สงบ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บไปหาพระพุทธเจ้าอ๋อรู้อัธยาศัยเขาชอบของสวยงามนี่ให้พิจารณาความสวยงามของดอกไม้เลยแล้วให้เห็นดอกไม้เนี่ยมันเหี่ยวมันเสื่อมไปบรรลุเลยวันนั้นเลย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือเพราะรู้อัธยาศัยของบุคคลนี้แล้วก็ประการที่6ก็คือรู้ความที่มีอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายอินทรีย์แก่อ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าทำไมเวลานี้ยังไม่ไปหาบุคคลนั้นเพื่อเทศสอนสักทีต้องรอเวลานี้ซะก่อนอย่างเงี้ยก็เพราะว่าอินทรีย์ยังแก่อ่อนไม่สมบูรณ์ไม่เท่ากันแต่ยังไม่ถึงเวลาเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็การบรรลุธรรมก็จะยังเกิดไม่ได้มันจะบรรลุธรรมนานกว่าจะบรรลุธรรมแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าการบรรลุธรรมจะมีได้เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วบรรลุธรรมได้เร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นนักเจริญหลายเคสมีกรณีของสุภัททะปริภาชกนี้เป็นต้นอะสุภัททะปริภาชกนี่นะคุณใจเป็นคนสุดท้ายเลยนะสาวกสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะมาถามเรื่องรอยเท้านกในอากาศนะแล้วพระพุทธเจ้าก็นอนอยู่ตรงเตียงจะปรินิพพานแล้วแล้วก็ท่านก็เทศให้ฟังตรงนี้ซึ่งสุภัททะปริภาชกเนี่ยจริงๆมีอายุมาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าเธอไม่ยอมเข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่ยอมเพราะว่าคืออุปนิสัยเป็นนี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้า จนกระทั่งว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาปรินิพพานตรงนั้นเนี่ยพระจะมาโปรดคนนี้ด้วยเนี่ยตักตาแก้ไว้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าคนนี้เขาอยู่ตรงนี้พอดีท่านต้องมาทำงานข้อนี้สุดท้ายตรงนี้ว่าตรงนี้คนนั้นอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเขาไม่ไปหาเพราะว่าเขาคิดว่าศาสดาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ต้องแก่ๆเนี่ยท่านถึงจะมี
0: จะเชื่อ
1: เ
0: จ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะเจ้าค่ะอ
1: ย่างพระมหาไพบูลย์บางคนเห็นเฮ้ยอายุยังไม่มากนี่ไม่มีศรัทธาต้องร้องหงอมก่อนนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่บางคนก็จะชอบครูบาอาจารย์หงอมๆเงี้ยนะก็เขาว่าชอบนี่คือมีศรัทธาแบบนั้นเพราะอัธยาศัยเขาเพราะว่าอินทรีย์เขาเป็นแบบนี้นี่คือประการที่6ส่วนประการที่7ท่านเนี่ยจะรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วเศร้าหมองนะผ่องแผ้วนะคืออันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ของอะไรของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติซึ่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติก็คือสมาธิอะไรอ่ะเรียกรวมกันว่างี้อู้แต่ว่าแต่ละอย่างมันมีนัยยะที่แตกต่างกันนะความแต่ละขั้นเข้ายังไงออกยังไงเราจะเห็นลีลาของพระพุทธเจ้าตามปรินิพพานเราจะเข้าฌานหนึ่งออกฌานหนึ่งเข้าฌานสองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่คือความที่เพราะท่านมีความชัดในการเศร้าหมองการผ่องแผ้วของฌานสมาธิเหล่านั้นแล้วในอัตถกถาอันนี้เขาพูดถึงสมาธิที่มีวิตกแต่ไม่มีวิจารมีวิตกมีวิจารไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารใดๆก็มีหลายแบบเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในหมวด9ที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะสมาธิ9ขั้นมีอะไรบ้างนั่นน่ะ
0: เจ
1: ้าค่ะก็คือจุดนี้ด้วยแล้วก็สมาธิชนิดที่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในสังยุตติกานี้ก็มีเพิ่มเติมอีกถึงจุดนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปข้อ8ข้อ9ข้อ10นั่นคือวิชชา3วิชชา3วิชชาในข้อที่8ก็คือความที่ระลึกถึงชาติก่อนได้โอ้โหยาวนานตลอดสังวัตกับและวิปัตกับเป็นมากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดในตระกูลไหนชื่ออะไรมีความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงตายจากตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนนี่คือมองอดีตได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ของตัวเองนะของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมายังไงเป็นมายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่9คือเห็นของคนอื่นละครับนี่เห็นของคนอื่นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังเคลื่อนอะไรของคนอื่นก็ถ้าตายไปแล้วนี่ด้วยกรรมดีก็เลยไปที่เกิดที่ดีด้วยกรรมไม่ดีก็ไปที่เกิดที่ไม่ดีมีนรกมีเปรตวิสัยบ้างถ้าไปที่ดีก็มีสวรรค์บ้างอะไรบ้างอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นของคนอื่นที่ตายแล้วไปยังไงในข้อที่9ส่วนข้อที่10คือญาณอาสวะขยายญาณธรรมอาสวะให้สิ้นข้อที่8เนี่ยเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้ข้อที่9นี่เขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณคือการเคลื่อนหมายถึงตายจุตินะคือเคลื่อนนะคือตายแล้วก็อุบัติคือการเกิดแล้วก็ข้อที่10นี่คืออาสวะขยายญาณทั้ง10อย่างนี้เป็นพลังของพระพุทธเจ้าตถาคตพลัง10ประการ
0: เจ้าค่ะก็จะเห็นว่าแบบไม่มีใครเหมือนมาเทียบได้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ว่าจะอย่างรู้ถึงขนาดนี้และทุกอย่างก็ท่านอย่างรู้ได้ด้วยตามความเป็นจริงด้วยนะเจ้าค่ะก็คือไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่จริงเหมือนอย่างพวกพราหมณ์บางพวกที่ว่าทำพิธีหลอกลวงคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ในสมัยนั้นเนาะ
0: เจ้าค่ะแล้วความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงของโลกดังนั้นก็คงอยู่มาเป็นจะร่วม 3,000 ปีจนถึงขณะนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์เกินผ่านจะมา
0: เจ้าค่ะ
1: ในทั้ง10ข้อนี้บางข้อก็จะเหมือนกับสาวกเนาะแต่ว่าที่ใครจะมีทั้ง10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี
0: อย่าง
1: เช่นข้อที่คนอื่นจะไม่มีเลยการรู้อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครมี แล้วก็แต่พระมหากัสสปะพยายามจะทำให้เกิดก็ทำไม่ได้รู้อัธยาศัยก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าร ู้อดีตอนาคตก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าอาสวัคคายานี่คนอื่นเขามีกันเยอะแยะหมายถึงว่าคนอื่นหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะพระมหากัสสปะก็มีพระสารีบุตรก็มีล่ะแต่จะมีครบ10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีมีพระพุทธเจ้าองค์เดียว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนี่ก็ที่21ต่อมาข้อที่22เนี่ยไส้ในนะคุณเดินใจนะไส้ใน10ข้อเนี่ยเหมือนกันเลย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวข้อเปิดนี่ไม่เหมือนกันหัวข้อเปิดเมื่อสักครู่นั้นคือตรัสกับภิกษุทั้งหลายข้อ21แต่ข้อ22เนี่ยตรัสกับพระอนุนตรัสกับพระอนุนโดยไม่ได้ใช้คำว่าการประกาศธรรมพรหมจักรละบรรลือสีหนาอะไรไม่ใช่งั้นละไม่ใช่เรื่องอุปมาว่าด้วยสีหะละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ใช้คำว่าอธิมุตติบทอธิมุตติบทท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเรากล้าปฏิญญาในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอธิมุตติบทด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อแสดงธรรมโดยวิธีที่บุคคลปฏิบัติแล้วจะรู้ธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่ที่ไม่มีว่าไม่มีที่หยาบที่ประณีตที่เยี่ยมที่ไม่เยี่ยมหรือเป็นไปได้ที่เขาจะปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คือหมายถึงว่ายะถาภูตญาณนั่นเองผู้ที่ใช้เอความสามารถในการที่ว่าสอนคนอื่นแล้วเขาให้คนอื่นเขารู้ตามเหมือนเราอะ
0: ยากนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์นั่นน่ะสิก็ใช่ไหมสอนแล้วให้เป็นก็เป็นเหมือนเราอ่ะนี่เนี่ยคือยถาภูตญาณนะยถาภูตญาณความที่จะให้คนนั้นเขารู้ตามนั้นน่ะเออให้รู้ตามเป็นจริงตามที่คุณไม่ต้องมาพึ่งศาสดาอยู่เรื่อยอยู่แล้วไงอย่างเช่นเราจะพูดถึงอะไรอย่างหมออย่างต้นนะคุณป่วยคุณไปหาหมอคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอป่วยที่ไรต้องพึ่งหมอทุกทีเอางี้ได้ไหมคุณจะมีความรู้อะไรบางประการได้ไหมที่ว่าพอคุณป่วยแล้วคุณจัดการเองได้คุณไม่ต้องไปหาเขาอ่ะเออเนี่ยคุณต้องสอนวิธีนี้ให้เขา
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่าไม่ต้องมารับยาอยู่เรื่อยแต่คุณปรุงยาเองที่บ้านเลยยานี่ทำนี้อย่างนี้นี่คือที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้ยะถาภูตญาณเหมือนแทนที่จะให้เขามารับปลาแต่สอนวิธีตกปลาให้เขา
0: เจ้าค่ะ
1: จึงปฏิญญาในการแสดงธรรมคือสอนวิธีตกปลาเนี่ยเพื่อให้เขาไปจับปลาให้เขามีธรรมะนั้นอยู่ในตัว
0: เจ้าค่ะคือให้รู้จริงด้วยตัวของตัวเองเลยถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ผมมาจับปลาตกปลานี่พระอาจารย์ยกนะในพระสูตรนี้ก็ไม่ได้มีแต่เพื่อให้ท่านฟังได้เห็นภาพว่าอ๋อยถาภูตญาณเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอธิมุตติบทนี่หมายถึงขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็ทิฏฐิคือความที่จะรู้บรรลุธรรมนั่นเองการที่จะบรรลุธรรมจนถึงนิพพานได้ไง
0: เจ้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้อยู่สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสอนได้แต่ว่าจะให้คนหนึ่งเข้ามาบรรลุตามเนี่ยทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันอีกเลเวลหนึ่งไงเลเวลที่จะสอนให้คนอื่นบรรลุตามได้ต้องสัมมาสัมพุทโธเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็รายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันเลยไม่ว่าจะข้อหนึ่งถึงข้อสิบก็เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะมีคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าท่านบอกว่ายานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายหรือยานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายคือยถาภูตญาณการรู้ตามเป็นจริงในธรรมนั้นๆสมมติท่านผู้ฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้โธฉันบรรลุโสดาบันแล้วฉันบรรลุอรหันต์แล้วอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เอายังไม่ต้องปานนั้นก็ได้ฉันได้สมาธิแล้วอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าฉันได้สมาธิแล้วจิตฉันนุ่มเย็นแล้วจิตฉันเนี่ยชุ่มชื่นแล้วแล้วเราพยากรณ์ตัวเองได้ด้วยตัวเองเอาแค่ว่าญาณแค่นี้ก็พอ นี่คือยถาภูตญาณยถาภูตญาณแต่นี้คำว่ายถาภูตญาณจะหมายถึงแบบสุดๆนู่นเลยนะแต่มันก็จะไล่ไปตามลำดับขั้นนี่แหละไล่ไปตามลำดับขั้นคุณจะรู้ยังไงว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์จนกระทั่งว่าโอ้โหเราปฏิบัติตามศีลแล้วมันเราเห็นได้ด้วยตัวเองว่าโอ้ศีลมีอานิสงส์จริงเนี่ยไม่งั้นเราจะถูกด่าถูกว่ามีปัญหานั่นนี่แต่ว่าศีลรักษาเราไว้เราจึงรอดมาได้โอ้ศีลดีศีลสมาธิปัญญาว่าไป
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่22ไปเร็วได้ตรงนี้เพราะว่ามันข้างในเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ในเหมือนกันนะคะ
1: ใช่บ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในข้อที่23ท่านพูดถึงกรรมทางกายทางวาจาและทางใจในพระสูตรที่ชื่อว่าก
0: ายสูตรหรือว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ในรายละเอียดก็จะพูดถึงละทางกายไม่ใช่ทางวาจาละทางวาจาไม่ใช่ทางกายละทางวาจาทางกายก็ไม่ได้แต่ด้วยทางใจเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้เพราะมันคือกายวาจาใจนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอากายขึ้นมาก่อนก็เลยพูดถึงว่ากายสูตรนั่นเองทีนี้มัน10อย่างไงเพราะมันแค่3นี่เนี่ยใช่มั้ย
0: กายวาจาใจใช่ม
1: ั้ยเออก็มีแค่3แล้ว10ยังไงว่าจะมานับดูนะคุณใจ
0: เจ้าค
1: ่ะแต่ตรงที่10เนี่ยคือท่านนับเฉพาะตรงส่วนใจกายไม่นับวาจาไม่นับนับเฉพาะตรงส่วนใจต้นใจอยู่ตรงไหนในประมาณย่อหน้าที่3ที่4ถัดมาในพระสูตรนี้เนาะพูดถึงทางกายนี่คืออะไรบ้างก็คือพูดถึงอกุศลทางกายนั่นเองอกุศลทางกายที่ต้องละอกุศลทางกายไม่ใช่ทางวาจาเช่นอะไรฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการกระทำทางกายประพฤติผิดในกามหรือว่าอาบัติทั้งหลายของพระภิกษุสงฆ์ทางกายที่ไม่ใช่ทางวาจาอันนี้ต้องละทางกายละทางวาจาไม่ได้ส่วนอกุศลทางวาจาก็เช่นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยอันนี้เป็นอกุศลทางวาจาจะละทางกายไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เป็นสองทวารเนาะทวารคือมิติทางกายทางวาจาส่วนทางใจมีอะไรบ้างทางใจคือก็ไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาหรือไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาแต่เป็นทางใจนี่ต้องละด้วยปัญญาต้องเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีปัญญาจึงจะละได้สิ่งนี้มีอะไรบ้างเหมือนตั้งไล่ไปเลย10อย่าง1โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกธา5โกธานี่ของโกรธเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทสะนี่คือการประสาทร้ายเนาะ5อุปาทานะคือความผูกโกรธ6คือความลบหลู่มาจากคำว่ามักขะ7คือความตีตัวเสมอปลาสัก8คือความตระหนี่มัจฉริยะแล้ว9คือความริษยาและ10คือความปรารถนาชั่ว10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ในรายการตรงนี้มีอุปมาที่น่าสนใจคุณใจจะนับได้1โลภะนะ2โทสะ3โมหะ4โกรธะ5อุปาทานะ6 7 8 9 10อ่ะครบถ้วนถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ในเรื่องของริษยาท่านอธิบายไว้อย่างนี้เขาเปรียบเทียบ2เคสเคสของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแล้วคนครองเรือนเนี่ยเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมียศตำแหน่งโอ้เราก็อยากมีบ้างนะคนอื่นอย่ามีเลยคนอื่นเขามีเนี่ยไม่พอใจเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คนอื่นเขาได้ดีอ่ะเราไม่อนุโมทนาด้วยแต่เราไม่พอใจด้วยนั่นคือริษยา
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือริษยาแล้วก็ถ้าเคสของพระภิกษุนักสมณพราหมณ์พระภิกษุนักบวชนะถ้าเขามีปัจจัย4แล้วมีลาภปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบริการต่างๆโอ้ยเขามีปานนั้นน่ะเราไม่พอใจเขาอย่ามีเลยฉันต้องมีสิเธออย่ามีเธอมีไม่ได้
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือริษยาอิจฉาริษยานั่นเองไอ้ตรงนี้นะก็จะต้อง นี่คือ9อย่างก่อนนะนี่คือริษยาข้อที่9นะข้อที่10แล้วข้อที่10ด้วยนะข้อที่10คือความปรารถนาชั่วอธิบายไปตรงนี้ความปรารถนาชั่วเป็นยังไงคือไอ้เรื่องโลภะโทสะโมหะโกรธะเป็นต้น8ข้อแรกเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายว่าเป็นยังไงเนาะแต่มาอธิบายตรงริษยาว่าเป็นอย่างนี้มี2เคสแล้วพอมาความปรารถนาชั่วในข้อที่10เนี่ยยก8ข้อด้วยกันยกปรารถนาอันชั่วคือยังไงเราไม่มีศรัทธานะฉันไม่มีเป็นคนไม่มีศรัทธานะแต่ขอให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นคนมีศรัทธาฉันไม่มีศีล มีสุตะน้อยแต่ขอให้คนอื่นเขารู้นะว่าฉันเป็นคนมีศีลเป็นผู้หูสูตรฉันชอบคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้ไปมาหาสู่แต่คนอื่นขอให้เขารู้นะว่าฉันชอบสงัดแต่ฉันเป็นคนเกียจคร้านแต่ขอให้คนอื่นเขาพูดกันนะว่าเนี่ยโอ้ท่านองค์เนี่ยโอ้ขยันจริงๆแต่ขี้จริงขี้เกียจเนี่ยนะ
0: ค
1: นเนี้ยโอ้เป็นคนหลงลืมสติแต่ขอให้คนอื่นเขายกย่องถือว่าเราเป็นคนมีสติท่านมีปัญญาก็คือ8อย่างนั้น1ไม่มีศรัทธา2ทุศีล3มีสุตาน้อย4คลุกคลี5เกียจคร้าน6หลงลืมสติ7ปัญญาสาม8ไม่เป็นกีนาศพก็ปรารถนาให้เขาเข้าใจว่าเออฉันเป็นคนมีสติฉันมีคนมีปัญญาฉันเป็นพระกีนาศพหมายถึงเป็นพระอรหันต์
0: ต
1: ัวเองไม่เป็นพระอรหันต์ก็อยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเป็นพระอรหันต
0: ์
1: อันนี้ก็เลยมีความปรารถนาชั่ว
0: ค
1: ิดอย่างนี้ไปคิดอย่างนี้เป็นความคิดทางใจคุณใจเป็นความคิดทางใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลไหนก็แสดงว่าเออมันเป็นกิเลสอยู่ในภายในนะ10ประการนี้ไม่ได้เกิดที่กายไม่ได้เกิดที่วาจาแต่เกิดที่ความคิดเกิดทางใจมีอะไรกันนะและข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือปรารถนาชั่วเนาะลายขึ้นมาข้อ10ข้อ9คือริษยาข้อ8คือความตรณีมัจฉริยะข้อ7คือความตีตัวเสมอปลาสะข้อ6คือความลบหลู่มักขะข้อ5คืออุปนาหะความผูกโกรธข้อ4คือความโกรธโกทะข้อ3คือความหลงโมหะข้อ2คือการประทุษร้ายโทสะข้อ1คือความโลภโลภะนี่ก็นับสิบแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คือมันในกายสูตรเป็นส่วนที่พึงละทางใจคือหมายว่าละทางกายไม่ได้ละทางวาจาไม่ได้คำถามในที่นี้คือว่าถ้าบอกว่าเรามีสิบอย่างเนี่ยหรือมีสิบแล้วก็11 12เนี่ยเกิดมี12อย่างเนี่ยคุณจะละยังไงพี่ว่าละทางกายก็คือกายใช่ไหมละทางวาจาก็วาจาใช่ไหมละทางใจก็ทางใจแล้วถามว่ากายคุณละไงคุณก็อย่าทำมันก็แค่นั้นแหละสมมติว่าคุณจะฆ่าสัตว์ก็คือก็ไม่ฆ่าแล้วกันก็งดไปละเว้นไปก็ถึงกับวิรัตหรือว่าเวรมณีวาจาก็เหมือนกันมันก็พูดได้แค่นั้นก็อย่าพูดแล้วก็แค่นั้นแหละก็ไม่ยากใช่ไ
0: หม
1: แต่ทางใจมันจะทำยังไงเพราะมันปึ๊ดขึ้นมาเองมันปึ๊ดมาเองคำว่าปึ๊ดมาเองเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เราไม่ได้มาเป็นนึกเนาะแต่มันมาเลยอ่ะความริษยาเงี้ยทำไมคนนี้เขาได้สิ่งนี้ทำไมเราไม่ได้มันต้องอย่าได้เนี่ยเอา
0: เจ้าค่ะ
1: คืออาจจะไม่หนักปานนี้นะแต่ว่ามันปึ๊ดขึ้นมา
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: วิธีละตรงนี้ท่านบอกไปเลยคุณใจเพราะว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้

0: ็นน้องชายคนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรนะท่านจุนทะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: บางทีเขาก็จะเรียกกันว่าจุนทะสามเณรเพราะบวชมาตั้งแต่เป็นเณรแล้วก็เลยยังด้วยความที่ว่าเป็นตัวเล็กอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ก็เลยเรียกเณรกันมาตลอดแม้จะเป็นพระแล้วก็ตามแต่ในที่นี้ก็พูดถึงว่ามหาจุนทะเป็นเรื่องที่ท่านพระมหาจุนทะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอา10ประการเมื่อสักครู่เนี่ยในข้อที่23เนาะดิดในทางใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีโลภะโทสะโมหะอะไรเงี้ยมาตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยท่านใช้คำว่าการกล่าวอวดความเจริญการกล่าวอวดความเจริญพอเราพูดภาษาไทยเนี่ยนะมันก็เลยจะฟังไปอย่างนี้ว่าคุณจะไปกล่าวอวดความเจริญไหมว่าก็โชว์ออฟแบบพูดแบบว่าฉันเก่งยังไงฉันดียังไงอะไรเงี้ยนะ
1: เข้าใจ
0: ไหมแต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้พระอาจารย์จุ๋ยมาจากบาลีคำว่าภาวนาวาทังภาวนาในคุณใจก็คือแปลการพัฒนาคือคำว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นคำแปลภายหลังเขาในทางนักเรียนบาลีเนี่ยเขาจะแปลคำว่าภาวนาคือการทำให้เจริญการทำให้เจริญเพราะนั้นพอภาวนาวาทังก็คือพูดถึงความเจริญพูดถึงความเจริญคือคุณต้องการจะขายของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการภาวนาจะต้องพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมคุณต้องการจะกล่าวเรื่องการภาวนาเอาพูดอีกครั้งหนึ่งภาวนาวาทังนี่คือการกล่าวเรื่องการภาวนาถ้าพูดอย่างนี้ฟังเปรียบเทียบดูนะคุณในใจนะคุณได้มู้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ฟังกรณีที่หนึ่งฟังคำว่าการกล่าวอวดความเจริญมันจะให้เซนส์ของความหมายแบบหนึ่งนะกับอีกคำหนึ่งเราพูดว่าการกล่าวเรื่องการภาวนาก็จะให้เซนส์ความหมายอีกอันหนึ่งนะแต่ทั้งสองคำเนี่ยบอกว่ามาจากคำบาลีเดียวกันว่าภาวนาวาทังภาวนาวาทังบาลีนะแล้วเขาแปลว่าการกล่าวอวดความรู้กล่าวอวดความเจริญการดูดการเจริญการเจริญก็คือการภาวนากล่าวอวดการภาวนายังไงอ๋อก็ภาวนาเรื่องกายศีลจิตปัญญา4อย่างนะเรามีกายอันเจริญแล้วเรามีศีลอันเจริญแล้วเรามีจิตอันเจริญแล้วเรามีปัญญาอันเจริญแล้ว4อย่างเวลาเขาจะคุยว่าฉันภาวนาดียังไงคุณใจเวลาจะกล่าวถึงว่าฉันภาวนาเป็นยังไงจะพูดว่ายังไง
1: ก็จะเล่าว่าเราเข้าสมาธิยังไง
0: เรา
1: ภาวนายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการแจกแจงวิธีที่เราทำ
0: แล้วจะเราปล่อยวางยังไงจิตฉันชุ่มเย็นยังไงนี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือพูดถึงเรื่องการภาวนาของฉัน
1: อ
0: ะ
1: เจ้าค
0: ่ะฉันมีศีลอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีจิตอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีปัญญาอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันไปนั่งสมาธิมานะโอ้ฉันวางปุ๊บในกายฉันแบบไม่เห็นอะไรเลยนิ่งเย็นไปเลยก็จะเล่ากันอย่างนี้เข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: การเล่าอย่างเงี้ยคือภาวนาวาทังในที่นี้ก็จะแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญคุณใหญ่
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งอาตมาก็คิดว่ามันคือยังไงนะอันเนี้ยอ่านท่านแรกก็ไม่เข้าใจนะไปดูบาลีอ๋อก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตัวเอง
1: เจ้าค่ะ
0: พูดเรื่องการภาวนาของตัวเองเท่านั้นเองซ
1: ึ่
0: งมันทำได้ซึ่งมันทำได้ประเด็นคือตรงนี้คุณใจหากล่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ยหากล่าวเรื่องการภาวนาเนี่ยการเราใช้ศัพท์เขาดีกว่านะท่านวังจะได้งงๆดีนะ ก
1: ็
0: คือกล่าวอวดความเจริญอยู่อ่ะกล่าวอวดความเจริญคือพูดเรื่องภาวนาของตัวเองอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิด10อย่างนะมีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปนาหะมัคคะปราสะมัจฉริยะริษยาความปรารถนาชั่วเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยนะเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยเอ้าแล้วคนที่เขาพูดอยู่ว่าเขามีศีลอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เป็นยังไงแต่ว่าทำไมเขายังมีโทสะโมหะโก

0: โอ้ถ้าอย่างนี้อยู่แล้วยังไม่ใช่แค่นั้นคุณใจเมื่อกี้พูดถึงว่าภาวนาวาทางใช่ไหมการกล่าวอวดความเจริญนั้นก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตนนี
1: ่
0: หรือยังมีญาณวาทางภาวนาวาทางญาณวาทางคือการกล่าวอวดความรู้ซึ่งพระอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกล่าวอวดเนี่ยหมายถึงพูดถึงเรื่องความรู้แล้วกันฉันรู้อะไรฉันเห็นอะไรจิตใจฉันเป็นยังไงครับพูดอย่างนี้แล้วกันสมมติถ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาพูดว่าโอ้เนี่ยอาตมาภาพภาวนามาอย่างนี้หรือมีโยมคนใดคนหนึ่งนะเขามาพูดว่านี่ภาวนามาเป็นงี้พูดเรื่องการภาวนาเนี่ยฉันรู้เห็นทำนี้ไม่ว่าจะนรกสวรรค์ก็ได้หรืออะไรอ่ะอะไรเรื่องที่มันพิเศษอ่ะธรรมะนี่เป็นอย่างนี้ธรรมะนี่เป็นงี้เขามาคุยธรรมะให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือญาณวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความรู้พูดถึงเรื่องการภาวนาก็คือภาวนาวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญก็พูดภาษาให้มันเข้าใจถูกๆก็คือพูดถึงธรรมะพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องการภาวนา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณพูดเรื่องธรรมะคุณพูดเรื่องการภาวนาแล้วไอ้คนพูดนั้นน่ะดันมีโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทานมรรคตณีริษยาปรารถนาชั่วเขาจะรู้เลยว่าอ้าวคุณไม่รู้จริงนี่นาตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านยืนแล้วไอ้ที่พูดมานั่นน่ะเป็นการกล่าวอวดสิ่งที่ตัวเองไม่มีจริงๆท่านก็ไม่ได้แปลผิดนะคุณใหญ่นะแต่ว่าท่านลึกไงลึกว่าการกล่าวนั้นน่ะแล้วคุณไม่มีอ่ะมันคือกล่าวอวดนะ
1: เ
0: ป็นการกล่าวอวดเรื่องการภาวนาเป็นการกล่าวอวดเรื่องธรรมะญาณที่คุณไม่มีเพราะมี10อย่างที่เป็นอกุศลธรรมเปรียบเหมือนคนยากจนแต่มาพูดอวดว่าเนี่ยฉันมีเงินทองนะมีโภคสมบัตินะนั่นนี่โน่นแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเงียบมิด
1: เ
0: งียบมิดคือใจ
1: ไม่ยอมจ่าย
0: ตรงนี้วันหวยออกเนี่ยประจำ
1: แ
0: ล้วก่อนตอนแทงเนี่ยฉันได้เลขเด็ดมา3ตัวเต็งๆเนี่ยใช่ไหมถ้าถูกเนี่ยฉันจะไปออกรถใหม่แล้วจะซื้อนี่จ่ายนั่นนี่โน่นคุยไปเลยอ่ะแต่พอหวยออกปุ๊บเงียบมิดกันใ
1: จเจ้าค่ะ
0: การกล่าวมาก่อนหน้านั้นนั่นน่ะคือการกล่าวอวดการกล่าวอวดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าเอาให้เราตรวจสอบตัวเราเองเนาะว่าการกล่าวอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ไหม
1: จริงเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในยะตรงข้ามแล้วก็พูดถึงว่าถ้าคุณจะพูดอ่ะคุณพูดได้นะการกล่าวอวดความรู้ความเจริญเรารู้ธรรมะนี่เราเห็นธรรมะนี้แต่ว่าแล้วโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไม่ครอบงำเขาได้ไม่ครอบงำเขาการกล่าวอวดความรู้การกล่าวอวดความเจริญนั้นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าคุณมีจริงนะก็คือเปรียบเหมือนกับคนบอกว่าฉันมีเงินอ่ะเปรียบเหมือนคนที่มีเงินบอกว่าฉันมีเงินนะตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาจริงเอาเงินมาโชว์ได้เอาเงินใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มีกล่าวอวดว่ามีทรัพย์แล้วก็เป็นคนมีทรัพย์จริงกล่าวอวดว่ามั่งมีแล้วก็มีความมั่งมีจริงมีพ่อค้าจริงถึงเวลากิจที่ต้องทำก็เอาเงินเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำได้มาใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่ลึกซึ้งนะเนี่ยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำให้เราเห็นว่าการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีคำว่าอวดอุตริมนุสธรรมอวดใช้คำนี้เลยกล่าวอวด
1: ใช่เจ้า
0: ก็คือไม่ได้แสดงให้เห็นนะเพราะของพวกนี้มันแสดงให้เห็นกันไม่ได้คุณใจการภาวนานะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวอวดคุณวิเศษใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้แสดงให้เห็นกันได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดถึงว่าฉันหายตัวได้นะก็คุณไม่ได้หายตัวให้เขาดูเลยไม่ได้แสดงแต่การที่พูดสิ่งที่คุณไม่ได้แสดงคือการกล่าวอวดนี่ไม่ใช่เป็นความหมายที่ไม่ดีนะคุณอาจารย์นะเป็นความหมายทั่วๆไปในสมัยนั้นนะการกล่าวอวด
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วคุณทำได้จริงไหมถ้าทำได้จริงไม่เป็นอาบัตินะการกล่าวอวดอุตริมุสลัมที่มีในตนเนี่ยไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดิเป็นอาบัติปาราชิก
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นนี่คือข้อที่24คิดว่าวันนี้เราก็มีเวลาเท่านี้เท่าไหร่
1: เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในรายการธรรมรอบรุ่นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาชี้แจงอธิบายในพระสูตรสำคัญสำคัญทั้งหมดสิ่งพระสูตรด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆเนี่ยก็จะได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะจากการรับฟังพระสูตรต่างๆว่าเราเนี่ยควรจะทำตัวอยู่ในคนประเภทไหนควรจะอวดตัวไหมหรือว่าถ้าเราปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องตั้งมั่นมุ่งมั่นทำต่อไปโดยที่ไม่ไปพูดอวดว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดนคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ได้จากการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษากันมาในวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะพบกันในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินผ่านเดินผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า30ล้านบาท
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้าแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวยกระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากเมืองผ่านสู่เมืองน่าเที่ยวโดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดเป็นจุดหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวเจน Y และเจน Z พร้อมจัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนและจังหวัดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นการแสดงเวิร์กช็อปและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า25รายคาดว่าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะสร้างการรับรู้ศักยภาพเมืองน่าเที่ยวภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมผลักดัน5จังหวัดเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนปริมประสบภาภาครายงาน
1: กรมสรรพากรแนะนำประชาชนบริจาคเงินผ่านระบบ e-donation เพื่อบันทึกข้อมูลการบริจาคและใช้ลดหย่อนภาษีได้
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับระบบ e-donation และแนวทางการป้องกันช่องโหว่การยักยอกเงินบริจาคของวัดและมูลนิธิว่าระบบ e-donation ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนเท่าใดและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริจาคที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนกรณีที่มีข่าวการยักยอกเงินบริจาคอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่าห ากพบการกระทำผิดในนามบุคคลเช่นกรรมการหรือผู้ดูแลบัญชีนำเงินไปเป็นส่วนตัวบุคคลนั้นต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่หากเป็นการยักยอกเงินจากมูลนิธิในฐานะนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์พร้อมนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจเป็นแนวทางในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์กลุ่มไฟฟ้าทุกประเภทครองสัดส่วนสูงถึง55%ในช่วง7 เดือนแรกทั้งนี้สอทพร้อมสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่โดยสอทอาสาเป็นตัวกลางรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดมาตรการให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและครอบคลุมการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่ากว่า10%ของ GDP และรองรับการจ้างงานกว่า 800,000 คนก่อนที่กรมสรรพสามิตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เสาร์ที่12กันยายนครับ2569ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวันหลังข่าวต้นชั่วโมงพัก6โมงเช้าครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้านะครับแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้ตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
0: บุญประกอบตกกลิ่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่บดพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะอ่ะต้องขอสวัสดีน้องต้นก่อนรับสายฝนมาพร้อมฝนเลยนะ
1: อันนี้ฝนตกแล้วหรอ
0: ฝนตกจ้าหรือว่าดิฉันเอ่ยที่มาพร้อมฝนดิฉันมาหลังคุณ
1: ปล่อย
0: นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้อัปเดตกันได้เลยนะคะ
1: ที่ไหนฝนตกบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นๆเนาะค่ำหัวค่ำหน่อยที่กทมเนี่ยฝนตกนะฝนตกปล่อยๆแล้วก็บางพื้นที่ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกกับเราสักนิดนึงนะเรื่องของฟ้าฝน
0: แต่ดิฉันว่าฝนเนี่ยตรงเวลาเหมือนกันนะเพราะว่า4โมงครึ่งเป๊ะเนี่ยตกเลย
1: เ
0: ทุกวันและทุกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยภาคตะวันออกด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็อ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้ก็จะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนหลังจากนั้นนะวันที่14ถึง16กันยายนนะคะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้ก็แน่นอนว่ามีฝนตกต่อเนื่องเลยรวมถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งของภาคตะวันออกของภาคนะคะเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะและอยากจะให้คนที่อยู่แถวทะเลอันดามันนะก็เวลาที่เดินเรือนะคะก็ต้องระวังฟ้าฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยค่ะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของพอฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องบอกว่าสอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับที่บอกว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาก็มีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่23จังหวัดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งนะจนถึง13กันยายน69นี้นะครับในพื้นที่หลายจังหวัด23จังหวัดครับอย่างภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนนะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่ลาวอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยแม่สายนะครับสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพชรบูรณ์ที่อำเภอศรีเทพวิเชียรบุรีแล้วก็น้ำหนาวนะครับภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคอีสานที่จังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึงท่าลี่แล้วก็ภูหลวงครับขอนแก่นที่อำเภอภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าแล้วก็สีชมพูนะครับชัยภูมิที่อำเภอเทพสถิตเมืองชัยภูมิแล้วก็บำเหน็จนรงค์จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอสุวรรณภูมิอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางภาคกลางที่ลพบุรีภาคตะวันออกที่ชลบุรีที่อำเภอศรีราชาภาคตะวันตกที่ราชบุรีอำเภอสวนพึ่งประจวบคีรีขันธ์ที่300ยอดแล้วก็บางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพรหลังสวนทุ่งตะโกระนองที่อำเภอกระเปอครับสุราษฎร์ธานีที่อำเภอบ้านนาสารและเกาะพะงันนครศรีธรรมราชที่พิปูนหัวไซฉวางภูเก็ตที่อำเภอถลางเมืองภูเก็ตจังหวัดพัทลุงที่ศรีบรรพตจังหวั วัดตรังที่กันตังเมืองตรังห้วยยอดแล้วก็นายงสงขลาที่ระโนดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลท่าแพแล้วก็ละงูแล้วก็นราธิวาสที่สุขีรินแล้วก็อำเภอแหวงนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ใครอยู่พื้นที่ไหนก็เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็เช็คอินรายงานตัวกันได้นะเพราะว่าหลายๆที่นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศก็แน่นอนว่าไม่ใช่แปรปรวนหรอกแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสู่หน้าหนาวเอ้ยตุลาเน
1: า
0: ะประมาณตุลา
1: พอนับตุลาไปก็จะเป็นหน้าหนาวแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนอาจจะชุกในหลายพื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทักทายกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้
0: นะมวกเหล็กฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็พิษณุโลกนะบอกว่าจังหวัดผิดโลกดิฉันพิษณุโลกเหรอเน
1: า
0: ะจ
1: ัง
0: หวัดผิดโลกนะอำเภอวังทองจังหวัดผิดโลกอากาศแจ่มใสฟ้าโปร่งนะคะแดดเริ่มออกนะคุณประยงครุฑจันทร์นะคะบอกว่าข่าวยามเช้าภาพแสงสีเสียงชัดเจนดี
1: ขอบคุณค่ะ
0: พิษณุโลกเช่นเดียวกันค
1: ่
0: ะ
1: มีพี่พงษ์นาเรศทักมาพี่นาอนงนะครับส่งสติกเกอร์มานะพี่เจษดาพงษ์สวัสดียามเช้าครับพี่โกซอยโปลิสนะครับทักมาพี่นิคมรุนสวัสดิ์พี่รจนาพี่ประสงค์นะครับพี่รจนาส่งสติ๊กเกอร์มารัวๆพี่คมสารพี่สมบัติอันนี้คือส่งสติ๊กเกอร์มารายงานตัวกันเนาะพี่สุวิทย์พี่ราตรีพี่รานูพี่กวินฟังอยู่สมุทรสงครามเมื่อสักครู่ข้อความเกินไปแล้วสมุทรสงครามนะครับรับฟังสัญญาณข่าวยามเช้าจากมูลนิธิสว่างเบญจธรร
0: มคุณพี่นาฏอนงนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอากาศโปร่งแล้วก็ฝนตกยามค่ำคืน25องศาที่วังน้ำเย็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมานะวังน้ำเย็นดีนะที่ฉันเรียนเอถึงแซดมาตั้งแต่อนุบาลนะ
1: วังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาน
0: ะคะโอ้แต่ละพื้นที่นี่อากาศแตกต่างกันเลยนะนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
1: ครับผมไปดูกันต่อเรื่องนึงที่หลายคนรอกันอยู่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเดือนนี้คือเดือนกันยายนคือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40
0: คุณเหลือกี่บาท
1: 300กว่าบาทยังเหลืออยู่บางคนหมดแล้ว
0: ดิฉันเหลือ125บาท
1: นะเขาบอกว่าโอ้อยากจะให้ต่อจังเลยคือไม่ใช่แค่เราเนอะในฐานะคนใช้เนอะพ่อค้าแม่ขายก็อยากให้ต่ออายุจังนะครับซ
0: ึ่
1: งทางด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกร้องให้ขอเพิ่มหน่อยได้ไหมสัก 1-2 เดือนเนอะซึ่งท่านรองนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวรับไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวนำไปเสนอท่านนายกก่อนนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาต่ออายุโครงการเนี้ยท่านบอกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันยังคงผันผวนอยู่เนอะแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ย26ล้านคนพอมารวมกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เงินเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยอีก13ล้านคนรวมแล้วเนี่ยมีคนได้รับประโยชน์จากไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ย40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วม1ล้านกว่ารายนะครับทั่วประเทศเลยนะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทแล้วสัดส่วนที่ใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครกระจายอยู่ที่ร้อยละ 16-17 ที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นร้านค้ารายย่อยซะส่วนใหญ่ด้วยนะในโครงการนี้ซึ่งท่านรองนายกเองนิติบอกว่าเดี๋ยวพอมาดูว่าเดี๋ยวพอปรับเงื่อนไขปุ๊บถ้ามีการต่ออายุขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเป็น60-40หรือเป็น50-50ดีก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไปพิจารณากันก่อนนะครับ
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันใช่ไหมคะทางกระทรวงการคลังก็จะมีการต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งจะมีการวิเคราะห์การผ่านอาการขายนะคะผ่าน AI นกกระซิบAI นกกระซิบคืออะไรคือมีการเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสเช่นเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงสำรวจพื้นที่สำรวจร้านค้าแล้วก็เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้อาจจะเอาไว้สำหรับต่อยอดหรือว่าอาจจะเอาไว้พัฒนาสำหรับในเรื่องของ ไทยช่วยไทยพลัสต่อไปก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นถุงเงินเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็มียอดขายมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จากการที่ท่านไปลงพื้นที่นะคะพบว่ามียอดขายจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะน้องต้นแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องพลัสให้ร้านค้าขายของได้เก่งขึ้นแล้วก็บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเพราะว่านกกระซิบเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์การขายฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนแล้วก็สินค้าไหนเนี่ยที่ขายดีที่สุดนะคะซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนแล้วก็เตรียมสินค้าให้เพียงพออย่างเช่นวันนี้เฉาก๊วยขายดีที่สุดวันพรุ่งนี้ก็อนุมานได้ว่าก็อาจจะขายดี
1: ก็เอาเฉาก๊วยมา
0: แล้วก็อาจจะไปลดตัวเต้าทึง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมขนมในหัวดิฉันเป็น
1: แบบไม่เป็นขนมแบบว่าของหวานของ
0: นะคะก็อาจจะลดตรงนั้นไปนะแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะแต่ว่าบสย.ก็จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็กิจการได้ง่ายขึ้นแล้วก็สินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะก็จะมีการทำผ่านกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็ธนาคารออมสินโดยที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะมีสินเชื่อ 10,000 โอ้ยชื่อนะอันนี้ก็ชื่อก็ต้องจำนะนะสินเชื่อ 10,000 เงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11บาทต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทและสินเชื่อ SME Size Select สำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านบาทส่วนธนาคารออมสินมีสินเชื่อ QR มหาเฮงบวกกับนกกระซิบด้วยเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนอ่ะเดี๋ยวเรามากระซิบอีกทีภายหลังว่าจริงๆแล้วตัวโครงการ AI นกกระซิบเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เปิดให้มีการกู้หรือว่า
1: ซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ลองใช้ในเบื้องต้นนะของ AI นกกระซิบเวลาเช็คยอดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีมาเบื้องต้น
0: แล้วจะมีเสียงเงินเข้าแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ประมาณนั้นด้วยของแอปถุงเงินนะ
0: คือ
1: ก็เดี๋ยวไปใช้กันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในแอปถุงเงินด้วยนะครับอ่ะจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยหรืออะไรแบบนี้แล้วนะมันมีโครงการนึงที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้เป็นเที่ยวนะอันนี้เป็นเที่ยวซึ่งต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องเดี๋ยวนี้เวลามีโครงการอะไรก็จะมีแบบพลัสอะไรอย่างนี้มานะซึ่งอันนี้คือไทยเที่ยวไทยพลัสแต่อันนี้ยังไม่ได้เข้าครม.แต่ว่ามีแนวทางมาแล้วเรียบร้อยเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเนอะคือเที่ยวในประเทศนี่แหละไตรมาสที่4ของปี69ก็คือช่วง3เดือนสุดท้ายเนอะของปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70เขาจะสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยออกมาเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกันนะครับเบื้องต้นเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ
0: ์
1: นะครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนเพื่อให้การใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมป้องกันแบบว่าการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงด้วยขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบโคเพเมนต์ในการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนสนับสนุนวงเงินถ้าเป็นเที่ยวเมืองหลักเนี่ยให้ไป 1,500 บาทถ้าเที่ยวเมืองรองให้ไปเลย 2,000 บาท
0: ค่ะโอ้โห
1: ซึ่งคูปองท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นโครงการสมัยก่อนที่มีเมื่อก่อนมันก็จะมีไทยเที่ยวไทยแบบนี้อยู่นะเป็นแบบว่าเป็นแบบจ่ายค่าที่พักอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้คูปองท่องเที่ยวเนี่ยจะได้แค่เรื่องของร้านอาหารซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มพวกสปาการนวดนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวเช่นจะไปดำน้ำไปล่องเรือเพื่อจะเกิดการใช้จ่ายในวงเงินเรื่องของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันได้เนี่ย1ตุลาคม69นะครับแล้วก็กำหนดช่วงการใช้สิทธิ์เนี่ย2ระยะระยะแรกเนี่ยคือใช้ช่วง1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม69อีกช่วงนึงใช้หลังจากนั้นปี70หลังปีใหม
0: ่
1: 16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปี70เขาจะเว้นช่วงปีใหม่ไว้1เดือนเพื่อให้มาตรการเนี่ยเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งงบในการใช้โครงการนี้คืองบประมาณจากเงินกู้ 4,000 ล้านบาท นะครับว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
0: ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ทราบดีว่าพอมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็มักจะมีเขาเรียกว่าการปั่นกันนะหรือ1ปั่นอะไรรู้ไหมเงิน
1: เหรอ
0: เขาเรียก
1: ค่าที่พักหรอ
0: ค่าที่พักมีการปั่นค่าที่พักกันมากเขาเรียกว่าเพิ่มอ่ะ
1: อยู่ดีก็ขึ้นราคาอ
0: ยู่ดีก็ขึ้นราคามีการปั่นราคาค่าที่พักเองหรือแม้แต่กระทั่งการทุจริตมีแน่นอนนะคะแล้วก็แก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: อก็ยังมีอยู่นะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตนะแล้วก็การปั่นราคาค่าที่พักแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการที่ผ่านๆมาแล้วด้วยและในโครงการที่ผ่านๆมามีการขึ้นแบล็คลิสต์แล้วกว่า 1,000 ราย
1: อ
0: ุ้ยคุณเยอะเหมือนกันนะนะคะรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนด้วยไม่ใช่ปีก่อน500บาทปีนี้ขึ้นมา 1,500 ถามว่าขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้แหละเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่มันต้องดูเหตุผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าขึ้นมา 2-3 เท่าตัวเนี่ยก็ต้องดูนะว่าปัจจัยคืออะไรนะคะเพื่อที่จะให้โครงการเนี่ยดำเนินไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซึ่ง อันนี้อ่ะก็ยังมีการติดตามในเรื่องของกรณีพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ไปดูวัดเนื้อสถานที่ประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้
0: พวกเราก็ไปทัศนศึกษาก
1: ันที่อยุธยา
0: ถูกต้องค่ะก็แน่นอนว่าเราก็ไปกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: น่าที่จะไปหาความรู้แต่อย่างเช่นกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญในทางด้านทั้งประวัติศาสตร์เองศาสนาเองแล้วก็การท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็มีพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์เลยนะคะรวมถึงพระปางริมน้ำด้วยจึงจัดเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทีนี้พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาทางด้านของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่ากระทรวงวัดเองเนี่ยก็เห็นว่าเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการจัดการสักนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยากให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้นะคะก็อยากจะให้หลายๆคนนี่แหละค่ะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกันแล้วก็อุดหนุนกันบางทีเนี่ยความผิดพลาดอย่างเงี้ยเป็นความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ทางด้านของรัฐบาลเขาก็พยายามที่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะ
1: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์เน
0: า
1: ะเมื่อวานนี้ทางกองบังคับการกองบังคับการปราบปรามเขามีการแถลงเรื่องนี้อยู่น
0: ะ
1: เรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ว่าเรื่องของการยักยอกเงินวัดฟอกเงินและเขายึดเงินในกุฏิกว่า100ล้านบาทนะทองคำกว่า 1,000 บาทอันนี้ตามที่เขาแถลงนะแล้วก็พบเงินในบัญชี290ล้านบาทขณะที่สีกาคนสนิทก็พบเงินในบ้าน3ล้านบาททองคำ90บาท เอกสารที่ดินและบัญชีอีก10รายการอันนี้เราทำงานทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะ
0: คุณค่ะเงินเดือนข้าราชการ
1: นะที่เขาเอาเลยนะเขาบอกข้าราชการคนนึงตก40กว่าล้านบาทตลอดอายุราชการไม่น่านะไม่น่าถึงนะซึ่งนี่อันนี้คือเขาแถลงผลการจับกลุ่มหลวงพ่ออติโชติที่ตอนนี้สึกแล้วเรียบร้อย
0: เน
1: ี่ย
0: เป็นท
1: ิ
0: พ
1: โชตนะหรือสมีโชตเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับซึ่งการแถลงเขาบอกว่าพอสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบว่ามีทั้งพฤติกรรมในการเสพเมถุนนะกับศีกาคนสนิทนะครับอันถือว่าต้องอาบัติด้วยแล้วก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยของสงฆ์โดยทันทีแล้วเขาไปจับกลุ่มกันเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนเนื้อเกี่ยวกับเงินของวัดแล้วพบว่าสมีโชติเนี่ยรับเงินบริจาคในนามวัดนะแต่ไม่นำเงินเข้าบัญชีของวัดแต่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้ผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะเบื้องต้นเนี่ยพบหลักฐานการรับโอนเงินและออกใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษนะปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาเนี่ย100ล้านบาทเศษเนี่ยในฐานะเจ้าอาวาสลงนามเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัด นะพอตรวจสอบธุรกรรมเงินของสีดาคนสนิทก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะแล้วก็เขาไม่มีรายได้ประจำนะทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำแล้วพบว่ามีทั้งบ้านทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทรถยนต์และเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านบาทอำพรางการถือครองโดยการใช้ชื่อลูกซึ่งพฤติกรรมเนี่ยเชื่อว่ามีการสมคบกับการฟอกเงินกับทางสมีโชติทิดโชตนะครับทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบออกหมายจับสมีโชติแล้วก็สีกาคนสนิทตามหมายจับนะครับ
0: ซึ่งอย่างที่น้องต้นบอกเลยเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาทนะคะทองคำ90บาทเอกสารที่ดินบัญชี10รายการแล้วก็โอ้โหเอกสารอีก18รายการกรมธรรม์สุขภาพใบประกันทองคำคุณรวมประมาณ215ล้านกว่าบาทน่ะ
1: โอ้
0: อันนี้คือรวมทั้งหมดรวมทองคำรวมสินทรัพย์รวมอะไรทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ดิฉันตามข่าวเนาะได้ข่าวว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือปลอมตัวเข้าไป
1: เข้าไปเป็นลูกศิษย์ลูกหา
0: เป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาปลอมตัวไปเพื่อที่เขาจะไปดูเรื่องของเส้นทางการเงินนี่แหละแต่เผอิญก็มีการเอ๊ะเห็นความผิดปกติเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ประเคนข้าวกัน
1: อะ
0: เห็นสายตาเขาบอกว่าเป็นสายตาเป็นประกาย
1: เลยหรอ
0: เลยจริงๆสายตาเป็นประกายวิงวิงเขาก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะมันผิดปกติไม่ใช่สายตาที่สีกาจะมอง
1: กับพระ
0: อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎเนี่ยเขาให้มีระยะห่างในการนั่งแล้วก็ให้มีระยะห่างในการมองหน้าหรือสบตากันด้วยนะหมายถึงว่ามีระยะอาจจะสบตากันแป๊บหนึ่งไม่เกิน3วินาทีอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมทีนี้พอทางด้านของสายสืบเข้าไปเห็นนะมันไม่เหมาะสมแฮะแล้วมันก็มีความผิดปกติก็เลยไหนๆก็ไหนๆละตรวจสอบไปด้วยเลยละกันทั้งสองอย่างนะคะ
1: ซึ่งทางตำรวจเขาเตือนพุทธศาสนิกชนสักนิดนึงในการโอนเงินนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอโอนไปถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นบัญชีวัดเดี๋ยวนี้สามารถสแกน
0: โอนได้นะเวลาสแกนตลอดเลย
1: ซึ่งถ้าสมมติเอ้ยมันไม่ใช่บัญชีวัดเนี่ยมันรู้สึกผิดปกติแล้วถูกไห
0: ม
1: นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาให้ตรวจสอบเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามวัดเนอะลงทะเบียนรับบริจาคเนี่ยมันจะมีระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรเท่านั้นถ้าพบว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือมูลนิธิอื่นใดที่แทนชื่อวัดเนี่ยแม้จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรมาก็จริงก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนละกันเนอะว่าเงินบริจาคของเราเนี่ยมันถึงหรือเปล่าแล้วมันถูกใช้มาถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับ
0: เอาจริงๆแล้วพอคนทำบุญก็อยากได้บุญเนาะนะคะ
1: คือบางคนชอบคิดว่าฉันให้ไปแล้วก็ให้ไปเถอะถือว่าเรามีเจตนาให้ไปนะแต่จริงๆอยากให้ดูว่าเงินบริจาคของเรามันถึงว่ามันถึงว่าจริงๆไหมหรือมันถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจริงๆไหม
0: เป็นว
1: ่
0: าเราสนับสนุนให้คนทุจริตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเรื่องของทุจริตกันอีกสักรอบนึงไหมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นอกเหนือจากเรานะ
1: มีของร้องข่าวนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันครับพักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินคดีเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทด้วยกันและยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ปปช.ปปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยด้วยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ทั้ง7หน่วยงานก็ทำให้ล่าสุดนั้นสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทําผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือดำรงตำแหน่งระดับใดโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ได้และรัฐบาลจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของผลงานรัฐบาลโดยมีการโชว์ผลงานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินนอมินีก็ลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและยืนยันว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเคารพทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการก็มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึงร้อยละ 81.77เดือนสิงหาคม2569เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม2568ครับขณะที่สำนักงานปปง.ก็มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเรียกเบนสมิธอีก34รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวมกว่า 23,992 ล้านบาทครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องเลยครับ และสำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยมิชอบแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายครับส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยรัฐบาลได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจผู้ประกอบการก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ดังต่อไปนี้1. สินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทต่อรายและสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายซึ่งทั้ง2โครงการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ 2. สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบของธนาคารออมสินครับซึ่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ3โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบสย.ซึ่งสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่าน2โครงการหลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ร้อยละ1ต่อปีตามระดับความเสี่ยงครับและนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ขอสินเชื่อครับพี่น้องและไปติดตามโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งจะมาพูดถึงความคืบหน้าในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าคือปี2570โดยทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะด้วยกันอันได้แก่ระยะแรกคือระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และระยะที่2คือระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับ แล้วโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50ครับสนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนแล้วในขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองครับพี่น้องซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาก็ได้ดำน้ำและล่องเรือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายด้วยกันรวมไปถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานลงนาม MOU การโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์และ MOU ยกระดับตลาดเป็นธรรมเพื่อผู้บริโภคและ SME สุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการและได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้ทางสคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทยโดยความร่วมมือทั้งสองฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพนั่นเองครับและสำหรับสาระสำคัญของ MOU ด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่าย5องค์กรนั้นก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปและเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนแล้วครับ

0: กลุ่มความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยภายหลังที่สคบได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันโดยกำชับให้ทางสคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดกันจริงๆนั่นก็คือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่ต่างหากครับและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบนั้นสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พี่น้องที่รักทั้งหลายร่วมกันนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นหรือ1เดือนที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครที่จะถึงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกสู่การประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเครือข่ายการเดินทางที่หลากหลายและครอบคลุมครับตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ไปจนถึงรถตุ๊กๆอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วครับและทุกๆเส้นทางก็พร้อมมากๆเลยทีเดียวครับทั้งความสะดวกสบายและเสน่ห์ของเมืองหลวงแห่งนี้อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในงานประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้กันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก52นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาสั้นๆนิดนึงในส่วนของข่าวยามเช้าหลังจากฟังข่าวจากตีคองร้องข่าวกันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของการปรับทุนนอมินีกันก่อนสักนิดนึงแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาลุยเต็มที่เลยนะทั้งเรื่องของนอมินีต่างชาติผิดกฎหมายทุนเทาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเขาบอกว่านอมินีลดลง

0: 81%เลยนะเออความคืบหน้าเขาบอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการปราบนอมินีนี่แหละเขาบอกว่ากรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีการรายงานการจดทะเบียนบริษัทในกลุ่มเสี่ยงนอมินีเนี่ยลดลงถึง 81.77 โดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่163รายลดลงจาก894รายเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางปปง.เขามีมติในการยึดอายัดทรัพย์ในคดีเครือข่ายของคุณเบนสมิธนะครับอีก34รายการมูลค่ากว่า 8,200 กว่าล้านบาทด้วยนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เกาะพะงันของสุราษฎร
1: ์
0: พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่โดยจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ไปลงห้วยขวางด้วยใกล้ๆเรานี่แหละบรรณาการห้วยขวางโดยกรมการปกครองร่วมกับตม.แล้วก็หลายหน่วยงานเลยไปดูเบื้องต้นเนี่ยพบสถานประกอบการและโรงแรมบางแห่งไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ก่อสร้างดัดแปลงอาคารก็ไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีก็สั่งสอบสวนขยายผลผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้มีการลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมีการเนรเทศหลายๆคนเลยที่เป็นสัญชาติอิสราเอลนะคะให้ออกนอกราชอาณาจักรจากพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีหลายๆข่าวนะที่ติดตามก็จะมีจากหลายๆสัญชาตินะคะรวมถึงอิสราเอลด้วยที่ก็ต้องพูดกันตามตรงตามข่าวเลยนะก็สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนะคะทางด้านของภาคใต้เนาะนะคะพังงานด้วยภูเก็ตด้วยนะก็อาจจะมีการสร้างรกรากถิ่นฐานกันเกิดขึ้นมาก็ทางด้านของกฎหมายไทยก็ได้มีการเนรเทศไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดยทางด้านของกฎหมายไทยเนี่ยก็บังคับใช้อย่างเท่าเทียมให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยยึดหลักกฎหมายไทยไม่มีสัญชาติใดได้สิทธิพิเศษและมีการละเมิดกฎหมายค่ะ
0: ครับผมไหนๆพูดถึงเรื่องกฎหมายสักนิดนึงละกันเรื่องของประกันสังคม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกัน27กันยายนนี
1: ้
0: นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าเขายังกำหนดวันเดิมนะ27กันยายน69อย่างแน่นอนไม่มีการชะลอเลื่อนหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 50% หรือประมาณ5ล้านคนกระทรวงแรงงานเขาเลยมีการขยายหน่วยเลือกตั้งระดับจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอนะจาก 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วก็เดี๋ยวเขาทำคู่มือนะบัตรดีบัตรเสียการลงคะแนนอะไรยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเชิญชวนให้ไปออกใช้สิทธิ์กัน27กันยายน69นี้8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับจริงๆท่านสามารถไปเช็คดูได้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่ไหนยังไงที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะครับสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะครับ
1: เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงไหมคะ
0: เรื่องของเรื่องอะไรดีเรื่องของรายการละกันเพราะว่าเดี๋ยว9โมงเช้าวันนี้คุยกับครม.อนุทินตอนที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวไปคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสักนิดนึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะเขาโอ้โหเขาจั่วหัวตอนเรื่องได้น่าสนใจบอกยุติธรรมล่าช้ายุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไร
1: ยุติธรรมล่าช้าพ
0: ู
1: ดกันตามตรงนึกถึงหลายๆคดีนึกถึงหลายๆเคสที่เวลามีปัญหาขึ้นมาแล้วมันได้รับความยุติธรรมที
0: ่
1: ล่าช้าหรือบางทีก็ใกล้ที่จะหมดกระบวนการยุติธรรมละนะคะ
0: นะเพราะว่ามีทั้งเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังไกลเกลี่ยหนี้ด้วยถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินสกัดเงินยังไงนี่แล้วอีกอันนึงน่าสนใจมากคุกมีไว้ขังคนจน
1: จริงๆอยากฟังประเด็นนี้นะเพราะมันประเด็นนี้
0: กองทุนยุติธรรมจะช่วยให้คนขาดแคลนเข้าถึงการต่อสู้คดียังไง
1: กี่โมงนะคะ
0: 9โมง5นาทีนะครับวันนี้ทาง NBT 2SD ทางททบ5ด้วยนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมุนคลื่นมา9โมง5นาทีได้ฟังกันนะจ๊ะ
1: นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะเหลืออีก1นาที
0: อ
1: ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงมั้ย
0: ครับ
1: เพราะว่ามีคนชมดิฉันอีกละ
0: สวยหรอโอเคอยากอ่านแหละ
1: คุณเกาหัวตลอดเลย
0: คุณไอสวยเสมอ
1: นะคะชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณทองพูนบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้างหนอ
0: จะมีโอกาสต่ออีกสัก2เดือนไหมเดี๋ยวรอลุ้นนะเราที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยรอลุ้นเลย
1: คนฟังของเราทุกคนฟังเราจริงๆนะฟังทุกข่าวเลยนะรู้หมดเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันอ่านผิด
0: อ๋อทำไมนักตบ
1: นักตบลูกขนไก่เป็นนักตบลูกไก
0: ่
1: น
0: ะคะก็ทารุณกัน
1: มีพี่นะทักมาอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมส่งต่อให้กับข
1: ่
0: าวพัก7โมงเช้าวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์